ที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ. 2536เนี่ยนะครับว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนพระบัญชาและในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะฮะส่งบัญญัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระบัญชาคือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระบัญชาเนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้บรรพชาอุปสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นนี่เสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหม

0: ถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่วิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงปัญจวัคทศวัคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาโฮกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะเยอะรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เขาก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน เลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยนผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พระพุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไหวได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขัง ทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่จะที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวช บทจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บทจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่2เนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่3โอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่4พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตติวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตติวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไหร่ หรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: ไอ้ทางจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปไปไหน
8: ได้แล้ว
6: ย
8: ัง
6: ไงก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าป๋ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
10: เฮ้ย
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
10: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิด

0: ขึ้นทุกที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงเหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
2: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างให้ความมืดให้หายไป
7: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
8: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: าจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยเมิดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคักๆ
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดี๋ยวครบตรวจสอบโดยเบิร์ดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจเก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้

0: น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำ

0: าย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือ

0: กัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงาน Commerce Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ

0: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
1: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงหรอครับ
0: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
6: ๆพร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และ

0: ฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชทเฟซแล้วก็ไลน์เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
2: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทาน

0: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: าก็มีขาวขึ้นมาแล้วเนี่ย
1: ชุดแฟนซีของพ่อแคทโต้ค่ะ
0: อ๋ออ๋อฮ่า
1: ฮิวฮิวฮ่าฮ่าฮึ
0: มนี่นี่ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าขาวที่ฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นขาวของตัวอะไรตอบได้มั้งเอ่ย
2: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่นะเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ีราฟ
1: ยีราฟก็มีขาวนะจ๊ะแต่หน้าตาของขาวมัน

0: จ่าฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ๊ะแบ
0: ๊ะแคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: ของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้ะฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: วัวค่ะแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่
0: อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

อะไรนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

0: พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะและในเช้าวันนี้คุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนยังรู้สึกว่าง่วงนอนอยู่เลยหน้าตายังงัวเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่เราจะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะเอามือขึ้นมาเลยลูกแมว5ตัวที่ครูเลี้ยงไว้น้องโอตีขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว4ตัวลูกแมว4ตัวที่ครูเลี้ยงไว้น้องมาลิแบ่งให้ออกไป1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเก่งมากเลยลูกแมว3ตัวที่ครูเลี้ยงไว้ฟ้าใสขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว3ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: ถูกต้องลูกแมว2ตัวที่ครูเลี้ยงไว้เขาหอมขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว2ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวลูกแมว1ตัวที่ครูเลี้ยงไว้ BM ขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว1ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว0ตัวแปลว่าอะไรคะ
1: ไม่มี
0: ลูกแมวแล้วเพราะว่าคุณครูแบ่งให้เด็กๆทุกคนแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องกิ้งกือนั่นเองเมื่อวานนี้ตอนเย็นพอกลับบ้านไปคุณครูแพรนะคะก็ไปสังเกตที่ต้นส้มจี๊ดของคุณครูแพรแล้วด้านล่างนะคะตรงโคนต้นส้มจี๊ดคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีกิ้งกือด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่ากิ้งกือเนี่ยมีประโยชน์ต่อต้นไม้อย่างไรรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะกิ้งกือนะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆเลยเพราะว่ากิ้งกือนะคะจะกินเศษซากใบไม้ซากพืชต่างๆจากนั้นพอเขากินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลก้อนและมูลก้อนนะคะหรือว่าอุจจาระของกิ้งกือนี่แหละจะทำหน้าที่เป็นปุ๋ยเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ว่าเราเอามือจับกิ้งกือได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะทำไมเราถึงนำมือไปจับกิ้งกือไม่ได้คะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัด
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวกิ้งกือจะกัดแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ขวัญเอ๋ยรู้ไหมว่ากิ้งกือเนี่ยไม่ได้กัดหรอกแต่ว่าผิวหนังด้านข้างของกิ้งกือนะคะจะมีพิษอยู่อุ๊ยเคยได้ยินไหม
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆก็บอกว่าเคยได้ยินบางคนก็บอกว่าไม่เคยได้ยินนะคะแต่ผิวหนังของกิ้งกือนะคะเราไม่ควรนำมือไปสัมผัสเพราะว่ามันสามารถที่จะปล่อยสารพิษมาให้กับผู้ที่สัมผัสได้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะใช่แล้วอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยว่ากิ้งกือนะคะไม่ควรนำมือไปสัมผัสหรือว่าไปจับเพราะว่าเขาจะป้องกันตัวโดยการปล่อยพิษออกมาจากด้านข้างลำตัวของกิ้งกือนั่นเองและเมื่อเราเจอพิษเหล่านั้นเราอาจจะเป็นผื่นหรือว่าอาจจะแพ้ได้อันตรายไหมคะ
1: อ
0: ันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องระวังด้วยนะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปังหอมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนั้นหนูไปซื้อตุ๊กตาจิ้งจกมา
0: อ๋อซื้อตุ๊กตาจิ้งจกมาที่ไหนคะ
2: ที่แถวบ้านหนูค่ะ
0: ที่แถวบ้านแล้วทำไมหนูซื้อเป็นตุ๊กตาจิ้งจกมาล่ะคะ
2: เพราะว่าพ่อหนูให้เอาได
0: ้อ๋อแล้วถ้าเจอจิ้งจกจริงๆเนี่ยหนูกลัวไหมคะ
2: กลัวค่ะ
0: กลัวแต่ว่าถ้าเราไม่ไปจับหรือว่าไปทำร้ายเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วจากนั้นพี่ปังหอมทำอะไรต่อคะ
2: หนูตั้งชื่อมันว่าโดนัท
0: ตั้งอ๋อตั้งชื่อตุ๊กตาจิ้งจกว่าโดนัทใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ตุ๊กตามาแล้วเนี่ยหนูก็ต้องดูแลมันอย่างดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำความสะอาดมันไหมคะ
2: หนูก็พามันไปดูดอกไม
0: ้อ๋อก็คือพาเจ้าตุ๊กตาจิ้งจกหรือว่าน้องโดนัทเนี่ยไปดูดอกไม้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากเลยไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พาคินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: นั่นหนูไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำที่ไหนคะเป็นน้ำทะเลหรือว่าสระน้ำคะ
2: สระน้ำ
0: อ๋อไปกับใครลูก
2: ไปกับพ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาเล่นสระน้ำเนี่ยพี่พาคินเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
2: ใส่ชูชีพ
0: อ๋อใส่ชูชีพแล้วไปเล่นไกลๆพ่อแม่ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะลูก
2: เดี๋ยวจมน้ำ
0: เดี๋ยวจมน้ำนั่นเองนะคะเวลาที่เราเล่นน้ำเนี่ยเราต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยไหมครับตอบให้เพื่อนได้ยินหน่อยครับเราต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยไหม
2: ด้วยครับ
0: ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าว่าตอนเย็นของเมื่อวานนะคะหนูได้จัดเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะมาโรงเรียนในวันต่อไปด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่ามีความรับผิดชอบมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะดื่มน้ำเพียงพอต่อวันด้วยค่ะและรู้สึกว่าการดื่มน้ำเยอะๆนะคะทำให้สุขภาพของหนูดีขึ้นด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากๆเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากๆเลยหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเราว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อเห็นโทรทัศน์นั่นเองขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเห็นมุมประสบการณ์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้และโต๊ะของคุณครูด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่ะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ค่ะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของเรานะคะทำอย่างไรเอ่ย
1: กางแขนค่ะ
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆชนนะคะอาจจะเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนดูซิมีใครชนกันหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิอุ๊ยคุณครูแพรขอชื่นชมพี่แม็กเพราะว่าพี่แม็กพยายามหาพื้นที่ไม่ชนกับเพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยไหนคุณครูแพรขอสังเกตซิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่แล้วบ้างหูเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างมีใครคุยกันหรือเปล่านะโอ้โหท่าทางของพี่สโนน่ารักจังเลยค่ะทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่ากำลังถ่ายรูปนั่นเองต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางฝนตกด้วยค่ะโอ้ได้ตรงตามจังหวะบ้างนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อทำท่าพายเรือนั่นเองขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ

อ๋อกำลังเล่นคอมนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางขายผลไม้ด้วยโอ้ขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่

0: ณทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นมีบางคนวิ่งหรือเปล่านะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะโอ้โหปู2ตัวเหมือนมากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
1: บีบสก
0: ู
1: ช
0: ี่อ๋อบีบสกูชี่นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนกำลังทำท่าทางทำกับข้าวด้วยค่ะโหไหนดูซิมีใครที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างคุณครูแพรขอชื่นชมพี่อนนท์เพราะว่าพี่อนนท์เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องเลยเด็กๆปลายทางหลายคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะค่อยๆนั่งเลยค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นจับมือกันเป็นวงกลมและเลือกผู้นำมา1คนมายืนที่กลางวงเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะทำท่าให้ตรงตามจังหวะและคนที่อยู่รอบๆจะเป็นผู้ตามและทำท่าตามผู้นำนั่นเองและเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดและคุณครูแพรพูดคำว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนำมือนะคะไปแตะที่ไหล่เพื่อนเบาๆผู้ตามจะไม่ยื่นมือแบบนี้ผู้ตามจะยืนเรียบร้อยเลยผู้นำจะเป็นคนนำมือไปแตะที่ไหล่เพื่อนเองตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นและค่อยๆหากลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็หากลุ่มของตัวเองได้นะคะกลุ่มของพี่เบขยับมาทางนี้หน่อยครับเก่งมากเลยกลุ่มพี่ใบเตยขยับไปด้านหลังนิดนึงค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะกลุ่มนี้ขยับทางด้านนี้ค่ะใช้แล้วจะได้ไม่ชนกันนะคะได้หรือยังเอ่ยได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปให้ผู้นำมายืนที่กลางวงเลยค่ะผู้นำหนึ่งคนมายืนที่กลางวงเลยค่ะเด็กๆปลายทางได้ผู้นำแล้วยังคะเด็กๆได้ผู้นำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางได้เลยค่ะตรงตามจังหวะด้วยนะตามจังหวะด้วยนะคะโอ้ขอชื่นชมกลุ่มของพี่ใบบุญเพราะว่ากลุ่มของพี่ใบบุญเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเก่งมากมากกลุ่มของเด็กๆปลายทางหลายกลุ่มก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยเปลี่ยนแปะที่ไหล่ค่ะเปลี่ยนหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลายกลุ่มเปลี่ยนแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยค่ะของเด็กๆหลายกลุ่มนะคะน่าสนใจมากๆเลยท่าทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเปลี่ยนค่ะเริ่มเลยค่ะจังหวะนะคะโอ้เด็กๆปลายทางสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเปลี่ยนได้เล

จะสังเกตว่ามีเด็กๆกลุ่มไหนได้เคลื่อนไหวตรงตามจังหวะบ้างและมีผู้ตามคนไหนทำตามเหมือนผู้นำบ้างมีผู้นำคนไหนคิดท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้หลายกลุ่มนะคะคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปลี่ยนค่ะใครก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะเพราะว่าเด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่น้ำหวานพี่ข้าวหอมและพี่ใบบุญนั่งชิดกันเกินไปค่ะขยับหน่อยค่ะกระจายเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยพี่ฟ้าใสไปนั่งทางนั้นหน่อยค่ะลูกพี่ฟ้าใสจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

0: ลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยแต่รอบนี้ขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆปลายทางคะอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากชกขึ้นด้านบนกี่ครั้งคะ10ครั้งได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปไหนมีใครอยากคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะสะบัดมือ30ครั้งนับเร็วได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางนับตามไม่ทันนะดังนั้นนับช้าๆนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาเด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้โอ้โหทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกแล้วก็กลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะ

เมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะผู้นำผู้ตามนั่นเองค่ะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไร
1: ด
0: ิน
1: ห
0: ิน
1: ทราย
0: เก่งมากๆเลยค่ะดินหินทรายนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีแก้วน้ำสองแก้วมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตนะคะแก้วน้ำแก้วที่หนึ่งเป็นอย่างไรคะ
1: สกปรก
0: โอ้โหสกปรกมากเลยน้ำเป็นอย่างไรคะ
1: สี

0: ล้วก็มีสิ่งสกปรกนะคะเยอะแยะมากมายเลยขุ่นไหมคะ
1: ขุ
0: ่นขุ่นมากๆเลยค่ะแล้วแก้วที่สองล่ะคะน้ำสะอาดเป็นอย่างไรคะ
2: ใส
0: ใสมากๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะเด็กๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยค่ะการทดลองทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมาทำเครื่องกรองน้ำสงสัยไหมคะ
2: สงส
0: ัยใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำนะคะก็จะมีทั้งน้ำขุ่นและน้ำใสแต่ถ้าเราอยากทำให้น้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสเนี่ยเราจะต้องทำเครื่องกรองน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะและวิธีการทำเครื่องกรองน้ำของเรานะคะก็มีดังนี้เลยค่ะนี่เลยโอ้คุณครูแพรนะคะจะอธิบายการทำเครื่องกรองน้ำให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูนะคะภาพนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนี่เลยค่ะสำลีใส่เข้าไปก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะนำทรายใส่ตามลงมาค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำกรวดนะคะใส่ตามลงมาค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นถ่านแล้วก็หินเล็กแล้วก็หินใหญ่นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์การทดลองของเรามาได้ยังคะ
2: ย
0: ังไม่มาเลยดังนั้นคุณครูแพรจะเสกออกมาดังนั้นเด็กๆช่วยกันเสกได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะใช้เป็นเวทมนต์อะไรดีเอ่ยโอมเพียงนะคะดังนั้นร่วมกันเสกออกมาด้วยนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะมีขวดที่ได้ตัดครึ่งไว้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ได้พันผ้าขาวบางไว้ที่ตรงปากขวดด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: สำลี
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะนำสำลีมาด้วยนั่นเองค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็คืออะไรเอ่ย
2: ถ่
0: านถ่านมีสีอะไรคะสีดำนั่นเองค่ะนี่นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ
2: ทราย
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะมีทรายด้วยนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ
2: ห
0: ิน
2: ใหญ
0: ่หินก้อนใหญ่นั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็น
2: ห
0: ิน
2: เล็ก
0: หินก้อนเล็กนั่นเองค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกรวดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะกรวดจะเล็กกว่าหินนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะขั้นตอนแรกอย่างที่คุณครูแพรบอกไปใส่อะไรนะคะ
2: สำล
0: ีคุณครูแพรก็จะใส่สำลีลงไปเลยค่ะชึบนี่ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
2: ใส่ถ่าน
0: ใส่อะไรเอ่ย
2: ทราย
0: ครูแพรก็จะใส่ทรายลงไปเลยนะคะชึบไม่เป็นไรค่ะมันก็หกกันได้เป็นเรื่องปกติเลยต่อมานะคะพอใส่ทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่อะไรลงไปคะก็จะเป็นในส่วนของกรวดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะกรวดนะคะครูแพรก็จะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะโอ้ใส่กรวดเรียบร้อยแล้วต่อมาคุณครูแพรก็จะใส่เป็นถ่านนั่นเองค่ะเดี๋ยวหยิบลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหกนั่นเองค่ะชึบชึบถ่านใส่ลงไปเลยมือเปื้อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปล้างได้ค่ะชึบใส่ฐานเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะก็จะใส่เป็นหินเล็กนั่นเองค่ะหินขนาดเล็กนั่นเองใส่ลงไปเลยนี่แบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะใส่เป็นหินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวหยิบวางลงไปเลยค่ะชึบนี่คุณครูแพรก็จะวางไปแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะเทน้ำที่เป็นอย่างไรคะน้ำที่สกปรกหรือว่าน้ำขุ่นนั่นเองนะคะครูแพรก็จะเทลงไปเลยค่ะชึบใช่นี่ค่ะเทลงไปให้หมดเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไป

0: และนี่นะคะก็คือผลการทดลองการทำเครื่องกรองน้ำนั่นเองจากน้ำที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆถูกต้องเลยน้ำขุ่นหรือว่าจากน้ำที่สกปรกแบบนี้พอนำไปเทใส่เครื่องกรองน้ำแล้วน้ำเป็นอย่างไรคะใสขึ้นนั่นเองที่น้ำใสขึ้นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าวัสดุที่เรานำมาทำเครื่องกรองน้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะหินใหญ่ก่อนใช่ไหมคะที่คุณครูแพรชี้ดูก็คือจะมีหินก้อนใหญ่ก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็มีอะไรต่อคะหินก้อนเล็กต่อมาเป็นอะไรสีดำๆถ่านแล้วก็กรวดจากนั้นก็เป็น
1: ทร
0: ายแล้วก
1: ็
0: สำลีแล้วก็ผ้าขาวบางนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีช่องเล็กๆให้น้ำนะคะไหลผ่านได้แต่สิ่งสกปรกจะไหลผ่านได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกักจะดักแล้วก็จะกรองสิ่งสกปรกนั่นเองทำให้น้ำที่ไหลออกมานะคะเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ใส
0: นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะสามารถทำเครื่องกรองน้ำได้อย่างถูกต้องเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะจะใส่เป็นสำลีก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: จากนั้นก็จะตามด้วยอะไรคะทรายใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: กรวดแล้วก็จะเป็นถ่านแล้วก็จะเป็น
1: ห
0: ินก้อนเล็กแล้วก็จะเป็น
1: หินก้อนใหญ่
0: หินก้อนใหญ่เก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าน้ำเหล่านี้นำไปดื่มได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เชื้อโรค
0: ถูกต้องมันมีเชื้อโรคอยู่เพราะว่าวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกรองเชื้อโรคได้ไม่สามารถที่จะกรองแบคทีเรียได้นำไปดื่มไม่ได้นั่นเองแล้วนำไปอาบน้ำได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะคันเพราะว่าน้ำนะคะที่กรองมาอาจจะใสขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะสะอาดน้ำอาจจะมีเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียติดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วสามารถนำน้ำเหล่านี้ไปทำอะไรได้ล่ะเก่งมากเลยค่ะไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมตกแต่งกรอบรูปจานกระดาษจากหินสีนั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะดินสอต่อมานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจานกระดาษค่ะนี่เลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกรวดสีนะคะหรือว่าหินสีก็ได้ค่ะตามที่คุณครูปลายทางนะคะสะดวกได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆนะคะได้รับชมว่าการตกแต่งกรอบรูปจากหินสีทำอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆนะคะนำจานกระดาษมาและพลิกไปด้านหลังจากนั้นเขียนอะไรคะชื่อของตัวเองหรือว่าเด็กๆปลายทางคนไหนยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้นะคะคุณครูแพรจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรานะคะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เป็นสีเทียนนะคะในการตกแต่งค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งได้เลยนะคะตามที่ตัวเองต้องการได้เลยการตกแต่งนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆจะระบายสีหรือจะวาดก็ตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆนะคะเว้นตรงกลางไว้เพราะว่าคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนำกลับบ้านและไปติดรูปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะกรวดสีนะคะโดยที่คุณครูแพรจะนำกาวมาก่อนจากนั้นคุณครูแพรก็จะทากาวไปในบริเวณที่คุณครูแพรต้องการโรยกรวดสีนั่นเองค่ะชื่อแพรก็จะทากาวไปก่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้ช้อนในการตักกรวดสีของคุณครูแพรนะคะแล้วก็โรยไปค่ะโดยการโรยคุณครูแพรจะไม่นำช้อนไปใกล้บริเวณกาวจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะช้อนจะติดกาวแล้วก็จะทำให้ติดหินสีหรือว่ากรวดสีเนี่ยขึ้นมาแล้วพอติดขึ้นมาปุ๊บเราเอาช้อนเนี่ยไปโดนหรือว่าไปจุ่มกาวได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการของตัวเองได้เลยค่ะแต่ตรงกลางเราจะเว้นไว้ติดอะไรคะ
1: ติ
0: ดรูปของตัวเองนั่นเองค่ะเมื่อกาวแห้งนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนำกลับบ้านและไปติดรูปของตัวเองได้นะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ

ยากเลยนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้ที่คุณครูแพรจะเปิดนะคะก็คือ1เลยค่ะมุมหนังสือค่ะ

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆนะคะตั้งใจแล้วก็สามารถคิดผลงานนะคะได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆคะโอ้โหมานี่ค่ะพี่ขวัญเอ๋ยถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดรูปหมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: โอ้วาดรูปหมู่บ้านพี่ขวัญเอ๋ยชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบนะคะแล้วเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
3: ชอบบ
0: ้านทำไมล่ะลูก
3: มันสวย
0: ใช่ไหมคะเหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูแพรก็ขอชื่นชมพี่ขวัญเอ๋ยมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะพี่พีคเชิญเลยเชิญเลยค่ะโอ้ไหนดูซิพี่พีคจับไมค์เลยค่ะวันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ์กรอบวาดรูป
0: ประดิษฐ์กรอบรูปนั่นเองใช้อะไรบ้างคะเนี่ย
1: ใช้ก้อนหินแล้วก็ใช้สีเทียนค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้กรวดสีนะคะแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ

0: ไม่แล้วนะคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พิกไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะ
2: ชอบ
0: หมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพีคทำได้สมจริงแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานเชิญเลยทางนี้เลยค่ะไหนดูสิโอ้โหวันนี้พี่น้ำหวานทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: วาดรูปสีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนนั่นเองแล้วพี่น้ำหวานวาดเป็นรูปอะไรคะ
3: โรงเรียนเวทมนต์ค่ะ
0: อ๋อโรงเรียนเวทมนต์หรือว่าโรงเรียนวิเศษใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่น้ำหวานอยากจะต่อเติมอะไรคะ
3: ไม่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่น้ำหวานไหมเอ่ย
1: ช
0: อบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรครับอ๋อเพราะว่ามันสวยและพี่น้ำหวานนะคะก็วาดภาพได้มีรายละเอียดมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะต่อไปคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยโหเด็กๆทำผลงานได้น่าสนใจหลายคนเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นอะไรมาคะลูก
4: กรอบรูป
0: กรอบรูปนั่นเองแล้วพี่ต้นน้ำทำอย่างไรคะ
4: เอาสีมาระบายขอบแล้วก็ใช้หินสีแล้วก็ทากาวก่อนแล้วก็แปะหินสี
0: อ๋อก็คือติดกรวดสีนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ต้นน้ำอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
4: ไม่แล้วครับ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะคะ
5: เพราะว่าต้นน้ำระบายสีได้เนียนอ๋อ
0: เพราะว่าพี่ต้นน้ำระบายสีสวย ใช่ไหมคะ แล้วก็เนียนด้วยแล้วก็มีการตกแต่งได้สร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในการทำผลงานของตัวเองค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
1: yeah!

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่สนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักการ
1: รอคอย
0: ค่ะนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาดูชื่อเกมเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมจับคู่นาฬิกาที่มีเวลาตรงกันโอ้วันนี้นะคะเราจะมาจับคู่นาฬิกาที่มีเวลาตรง

0: กันนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะมาดูชิ้นส่วนของเกมกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมนั่นเองจะมีในส่วนของภาพหลักและภาพชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะด้วยความที่ชิ้นส่วนของเกมนะคะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะขอยกตัวอย่างชิ้นส่วนเกมมาให้เด็กๆได้สังเกตประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตที่ภาพหลักของเราก่อนค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะก็จะเป็นนาฬิกาค่ะซึ่งนาฬิกาของเรานะคะเข็มสั้นจะมีทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขไหนก็คือเวลานั้นเช่นภาพนี้นะคะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข8และเข็มยาวชี้ไปที่เลข12ก็คือเวลา8โมงนั่นเองอ่ะพูดตามคุณครูแพร8โมง
1: 8โมง
0: เก่งมากค่ะภาพต่อไปนะคะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9และเข็มยาวชี้ไปเลข12แบบนี้เรียกว่ากี่โมงคะ
1: 9โมง
0: เก่งมากเลยค่ะ9โมงนั่นเองต่อมานี่นะคะภาพนี้นะคะก็จะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข3และเข็มยาวชี้ไปที่เลข12ถ้าเป็นเวลากลางวันจะเรียกว่าบ่าย3โมง
1: บ่าย3โมง
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็นตีสิ่งค่ะต่อมานะคะนี่เลยค่ะต่อมาเข็มสั้นนะคะจะชี้ไปที่เลข11และเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12จะเป็นเวลา11
1: โมง
0: 11โมงถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะเราจะนำชิ้นส่วนของเกมมาจับคู่เวลาที่เป็นภาพหลักนั่นเองซึ่งภาพแรกเป็นเวลา8โมงใช่ไหมคะดังนั้นชิ้นส่วนที่จะนำมาตอบต้องเป็นเวลากี่โมงคะ
1: 8
0: โมงดังนั้นคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรหาหน่อยคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนคะเราจะหาเวลา8โมงเพื่อมาจับคู่กับภาพหลักนี้ค่ะ8โมงอยู่ไหนเอ่ย
2: นี่คร
0: ับ หยิบแล้วก็มาจับคู่ได้เลยครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะต่อไปค่ะภาพที่2เป็นเวลากี่โมงนะคะ
1: 9โมง
0: 9โมงดังนั้นเราต้องหาภาพที่เป็นเวลากี่โมงคะ
1: 9โมง
0: 9โมงใครดีนะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสช่วยหาเวลา9โมงให้คุณครูแพรหน่อยค่ะเข็มสั้นจะชี้ที่เลข9ค่ะถ้า9โมงเข็มยาวจะชี้เลข12ภาพไหนเข็มสั้นชี้เลข9คะถ้าได้เราจับคู่ได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะช่วยกันคิดแล้วก็แก้ปัญหานะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถแบ่งปันเกมกันเล่นได้และสามารถรู้จักการรอคอยด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยคุณครูแพรอยากจะขอคนมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมหน่อยสิขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะพี่ใบเตย
1: เครื่องกรองน้ำค่ะ
0: อ๋อการทำเครื่องกรองน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อเรานะคะได้กรองน้ำออกมาแล้วจากน้ำขุ่นกลายเป็นน้ำอะไรคะ
1: ใสค่ะ
0: น้ำก็จะใสขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าวัสดุที่กรองนะคะก็จะกรองสิ่งสกปรกออกไปนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆค่ะเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้และเป็นผู้ตามที่ดีได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะก็ได้เข้ากลุ่มและได้ไปทดลองทำเครื่องกรองน้ำของกลุ่มตนเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือกันและสังเกตเครื่องกรองน้ำของกลุ่มตัวเองและได้ผลมาว่าเมื่อเรากรองน้ำแล้วนะคะน้ำก็จะใสขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจและเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้ช่วยเหลือกันและสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่ะได้นะคะเริ่มเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบ้าน

0: เอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีก

0: จะทำอะไรหรือจ้าคัตเตอร์อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีคัตเตอร์
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไร

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะใคร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: อืมบินบินบินบินบินบินบิน
0: ใส่แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอัง
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนเป้เป้จอมซน
3: Hmm.

Oh.

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เฮ้ยดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
1: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
0: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
2: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
1: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
2: ชื่อปานครับ
1: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยปานเงี้ยนะ
2: ว่าไงเพื่อน
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
3: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
1: พี่จิ๊กควรถามคุณหมอพี่จิ๊กควรจะฟังไว
3: ้
1: อีกไม่นาน
3: ก็ควรจะฟังนะ
0: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหม
7: มีข้อดี
2: เราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิบเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
7: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
7: หายเลยครับหายเลย
1: ยังหมอโอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้หยดน้ำมันลงไปนิดนึง
6: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
7: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนเนี่ยแค่สีชมพูนี่พอแล้ว
6: เหรอ
2: คะก็ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
7: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: กัวซาก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
7: คลายคลายผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงไหม
6: เอาตรงคอ
7: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
6: ดีไหม
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
7: เอาเลยครับเท่เลยครับ
2: เอางั้นนะ
1: เออ
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
0: ว้ายมีแต่ขี้กาก
2: ลองดูไม่เลอะนะครับ
1: อุ้ยดีอ่ะ
6: นี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมันเลยเน
7: า
1: ะ
7: ยั่วไม่มีแรงมีสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซา
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
8: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
9: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
10: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
11: อันตรายมากก็ใครเคยเป็นก็ไม่รู้อันตรายแค่ไหน
8: รุ่นใหญ่
4: ภาษา
1: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
7: น
1: ี้ป่ะ
7: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้ง
1: คร
7: ับเราจะเห็นมัน
1: งูอะไร
7: งู
1: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
7: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้อง
1: ๆ
7: นะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู
1: ่
7: หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
1: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
7: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
6: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
7: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
6: ย
7: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่น

0: ุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
1: เนื่องจาก
0: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
2: เดี๋ยวพาไปต่อมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะคุณแม่
2: ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
2: ห่วงแม่โหด
3: อุ้ย
2: ฮะใช่ไหม
3: แม่โหด
2: ห่วงแม่โหด
3: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
4: ไม่รู้จักเลยครับ
3: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าห่วงแม่โหด
2: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
5: เขาสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
3: ี
5: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเน
4: ี่ยต้องมีหมดทุกคน
5: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงแม่โหดเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
2: เป็นสีสันไง
3: เป
2: ็นสีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
3: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
2: สักหน่อยนึงนะ
5: ก็จะพับ
4: สามเหลี่ยม
5: พับ4-5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
4: เสร็จแล้ว
2: แต่แค่น
5: ั้
2: น
5: แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเต็มแล้วเราก็ตัด
3: ตัดนี่เลยนะ
5: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
3: นี่นะ
2: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
3: นี่
5: ค่อยๆขยับนะครับ
3: คุณหมอตัดไหมคะ
4: เผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
6: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
2: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
3: เอาไปหลอกเด็กได
5: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
3: เหรออ
2: ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
5: สบัดแล้วค่ะ
3: อ๋อนี่นะ
4: อันนี้สวย
3: อันนี้สวยดี
2: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได
5: ้
2: อ่ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
5: เออเป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแ
2: ต่ฉันไม่ได้โอ้ย
3: กระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้น
5: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นประสาท
5: ค่ะค่ะ
7: แก้นะคะ
2: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะท่าแบบง่ายๆทำได้เอง
3: ทำได้เอง
0: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อยอันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
2: พี่จิ๊กปวดไปแล้ว
3: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยนะมาเลยแต่งหน้า
2: ไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งไม่
3: ที่ชอบที่ชอบ
0: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้นสองข้าง
3: ชันเข่าม
0: ือสองข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
2: ครับ
0: ค้างไว้ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
2: 10วินาท
3: ีไหว
2: ไหมได้ได
0: ้อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
2: 5-10ชุด
0: 5-10ชุดโอเค
2: เสร็จแล้ว
0: ท่าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
3: ับ กล้ามท้อง
0: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้นสองข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
2: ้แบบนี
0: ้สัก10วินาที
3: โอ
0: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
2: ใช่ครับ
0: ลูกหนึ่ง
2: ครับผม
0: ครับ
2: แค่นี้เอง
0: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี้โอเคนะ
3: โอ้
0: อันนี้บริหาร
3: จำได้ไหม
5: ได
3: ้นั่นแหละ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าอ่ะ
3: บ้า
9: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
10: ตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
2: อย่างเงี้ยอย่างงี้นานไหมเนี่ย
4: โ
2: อ
4: ้
11: ประมาณ2ชั่วโมง
2: ฮะ
4: ชั่วโมง
11: กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
2: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
12: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
2: จริงป่ะ
12: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวหรอ
12: ลองมั้ยคะ
2: มา
12: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
0: พับเข้ามาอีกทบหนึ่ง
12: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
0: บิดๆอย่างนี้ลงไปครับ
12: แล้วก็
0: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
12: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
1: ครับ
12: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
0: โอ้พอได้พอได้แล้ว
12: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
4: คุณหมอเก่งเนอะ
1: นี่อะไรนี่อะไร
3: ดอกเข็ม
12: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
1: จะรู้นี่ดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
4: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย
1: แลกเปลี่ยนกันสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
4: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
1: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจิดอะไรบ้างไหม
12: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
1: ปวด
12: มีอาการ
3: ปวดตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
0: หลังจากพับดอกกุหลาบนะครับ
1: โอ้วิธีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะ
12: ออ
1: กก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ทำอย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าอ่ะ
3: บ้า
13: แล้วจะไม่ปวด
3: แล้วตาก็เงยขึ้นมาอย่างนี้เหรอ
1: ทำไง
0: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมุติเราปวดบ่าสมมุติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับข้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10วินาที
4: 10วินาที
0: แล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
4: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
1: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
0: ที่เกิดไป
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
0: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื
4: ้อ
0: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
4: อ
0: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
1: ขนลุก
0: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
4: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
1: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
4: ที่โรคมัน
1: หมอลองดูครับเส้นประสาทเนี่ย
0: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
4: ้
0: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
4: อู้ตายแล
1: ้
4: ว
1: แสดงว่าที่ชัดเจนคืออ
4: ๋อนี่นะคร
1: ับอัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ์
0: ถ้าเป็นเยอะ
1: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นมั้ย
0: มีโอกาส
1: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอหมอ
0: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
4: า
0: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
4: หลังตรงแล้วยก
1: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้หรอกก้มไปก่อนนะ
0: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
10: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
1: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
4: เขาใช้อะไร
1: เขาใช้กะทิ
12: หรอ
1: เก๋ไหมล่ะ
12: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะ
13: จะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
2: คัดยังไงคัดยังไง
13: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาล

0: นั้นหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
1: พึ่ง
0: สอยมาหรือว่าย
1: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
0: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
1: แต่ผู้ก็อยากกินแล้วเนี่ย
2: กันเปิด
3: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
1: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
4: อุ้ยอร่อยจังเลย
1: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
0: ไม่เลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหกะทิหวานจริงเออต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาแล้วกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
3: ด้านด้านนู้นครับ
1: อ๋อนี่คือพี่แหววรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวท่อนนะ
5: มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามเลยตามกามหมอ
5: สบายเลย
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
1: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
5: โอ้ย 80% น่ากลัว
3: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
5: น่ากลัว
3: ครับ
1: ว่าจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
3: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
1: แล้วไปนู้น
6: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
5: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมเป็นห่วง
1: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
8: โอ้ยมีน้ำ
5: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
9: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
1: เหรอไม่มันใช้ชอบล้างหน้าครับ
8: บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
1: ล้างแล้วหุ้มอ่อนมากนะมันก็จะมี
9: ฝาดรสชาติฝาดนิด
1: เอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
9: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
5: ก็มีวิธีทำนะดีดี
9: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
5: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
1: เปิดแก๊ส
5: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
1: แล้วก็ใส่น้ำมัน
9: ผัดให้พริกแกงส
5: ุ
9: ก
5: ไป
9: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก
5: ่ไก่อะไรคะเนี่ย
9: ไก่บ้านสาวรุ่นใช้แต่เนื้อ
1: ไก่บ้านใครครับ
9: ฮะ
1: ไก่บ้านใคร
5: บ้านป้าแป๋วแหละ
1: บ้านป้าแป
9: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยอง
1: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
9: นี่เราก็จะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
5: เหรอ
9: ตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
5: โอ้โห
9: ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วก็คน
5: น่ากินเนาะ
9: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแวร์มาเอาน้ำ
5: เมียวกลับบ้าน
1: จะไปอวดเมียเนี่ย
9: แค่นี้เองเมนู
5: ใส่จานใส่จาน

0: เอากะลากะลา
1: อือ
0: นี่กะลากะลากะลาน
1: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบๆอุ๊ยอร่อยว่ะ
2: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยมั้ย
3: ไม่เมื่อย
4: คือต่อ
3: คือรางวัลเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
0: พี่ก๊อฟในบาป

0: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข้างใน สวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
3: อ๋อแม่
2: อยู่นะ
3: แล้ว
4: เนี่ยความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
2: ทำไมเรียกอะไรอ่ะ
4: ต้องเรียกพี่ละมุน
2: พี่นะ
1: แม่พี่
2: พี่มุน
4: ขา
2: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
4: อยากจะลองไหมน้อง
2: ได้โอ้โหน้อง
1: ให้น้องเขาลองนะ
4: เชิญเลย
1: นะให้น้องลองแล้วได้รู้ว่า
4: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
5: ครับอ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวตอนนี
4: ้มานานแล้วล่ะ
2: เ
4: พิ่งมาแล้วจ้ะ
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกามหมอ
4: สบายเลย
1: เปิด
4: หมายค่ะหยิบมาเลย
2: พี่พับ
1: พับเลยพับลงมาพับ
2: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็ว
5: ร้อนมาก
2: ร้อนไหม
4: ผิด
2: ทำลายเลยนะ
4: ผิดทำลายเลย
5: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
2: พี่มน
4: ต์อีเทียต่างอยู่สิ
2: พี่มน
4: ต์ว่ายังไง
2: ได้ยัง
4: ไอ้น้องอ่ะ
1: ดู
4: เออใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึง
2: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
1: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
4: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
1: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
6: แล้วอะค่ะ
5: ผ่าแล้วใช่ไหม
4: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าโซนอะ
6: อ๋อ
4: แล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
7: สวัสดีครับ
4: เรียบร้อยอีก
7: พี่ละมุน
4: พี่ละมุนใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
7: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
4: ไม่ลงค่ะเพราะว่า
7: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
4: หลังอย่างเดียวค่ะ
7: ปวดเฉพาะตอนเดิน
4: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
7: ปวดแล้ว
4: แล้วมีหมอบอกว่าไฮดรอลิกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
7: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
4: มันทับเส้นประสาทผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
7: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
2: เผื่อช่วยได
7: ้เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
2: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
7: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
4: ทำไมให้เพื่อนพี่ดัง
7: อาจจะนอนหงายก็ได
4: ้
7: นอนหงาย
2: ก้น
7: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
4: ต้องกระดกก้น
2: นี่ไงสมมตินี่
4: ไม่ก็จะเป็นด้วย
2: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเน
4: ี่
2: ย
7: ค้างไว้สัก10วินาที
4: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะลุงใหญ่พาซาอภิจิครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกแกรู้สึกไงบ้างวันนี
1: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
7: ครับ
1: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่พาพี่มน
4: ค่ะพี่มนทำอะไรมาล่ะคะ
2: พี่มนทำอะไรอยู่
4: ทำขนมทองพับค่ะ
2: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
4: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
2: จ้ะ
4: ค่ะ
2: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
4: ค่ะตะกิดทำไมนั่นล่ะคะ
2: พ
4: ี่มนล่ะคะ
2: พี่ติ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
4: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
2: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
4: มันได้ผลค่ะขายดีค่ะ
2: นี่เสียงเป็นไงเฟ้ขอขายดีอีกทีดิ
4: ขายดีค่ะ
5: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
2: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอ่ะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอ่ะ
4: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
2: นานไหม
4: ไม่นาน
2: อ่ะคุยตามสบาย
4: อันทำไปเถอะตามสบาย
0: คุณใหญ่พาซ่า
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา

0: 12:25 น.และในเวลา18:01 น.เวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกป้อง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะเดี๋ยว

0: วีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
1: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
2: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากล้ามันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
2: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
0: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
0: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
0: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
0: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
0: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิด ทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
1: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับ

การก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่า

เราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้ได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้

จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้น

ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569เนี่ยค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอาจจะคึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งของระดับชิงแชมป์โลกด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟอร์มมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยเจ็ดเซียนอะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็ก
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือ

0: จากเสาอ่ะ
1: อ่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจะเป็นนายแบบน
1: ะ
0: เป็นมอสเดอะเฟสเมนนะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโคชออสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโคชคนหนึ่งที่ดุกว่าโคชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โคชช้างลูกชายของโคชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปไทเซอร์น
1: ะ
0: เดี๋ยวในช่วงของข่าวนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงได้เล่นแบบบ้าๆไปเลยขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ เขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถว หากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อจุดคัดกรองที่3ครับเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ําและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศรินนนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอ
2: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
3: ถือว่าเราจะมีการขับเปลี่ยนเวรกัน24ชั่วโมงเดิม
4: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับเกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส ่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคง

0: มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
0: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา10นาฬิกานะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
1: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนพังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
0: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์ชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
1: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหม
2: คะเคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยฮะ ครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้าลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้มั้ย
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรง่ายๆพี่ครับ
4: พูดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นน่ะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างมั้ยคร
2: ับไม่มีครับพี
3: ่มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: ไม่เห็นนี่ประทิปเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างมั้ยคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วอ่ะพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
0: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แม่แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
2: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
2: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
2: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค
2: นไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
2: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
0: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อะคะ
2: เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
0: ยังไงเอ่ยคะ
2: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
0: พราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่ามีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
2: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
0: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหลังจากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
0: เหมือนเหนื่อยหอบ
2: หอบตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
0: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2 อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
2: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวิดวิดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
0: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
2: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
0: ซึ่งก็คือหายใจออก
2: จะเสียงดังวีดวีด
0: ตลอดเวลาเลย
2: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
0: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
2: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่2คือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็น2แบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซึ่งทางกระทรวงก็จะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูบนะครับซึ่งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูดอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูดชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูดสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูดชนิดสเตียรอยด์ครับ
0: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาดไหน
2: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
0: ค
2: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
0: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
2: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
0: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
2: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
2: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมป่องพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
2: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
0: ใช
2: ่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหลังจากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
2: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันนี้ค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
2: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
2: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไหมเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
2: อีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
0: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งนั้นที่จะไม่ได้ทำอะไร
2: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
2: ก
0: ็
2: ต
0: ้
2: องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือเกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
2: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
2: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาส
2: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
2: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
2: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
2: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
2: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
2: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อัน
2: น
0: ั้
2: นอาจจะเป็นข
0: ้
2: อ
0: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
2: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผล ตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
2: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจาก
2: ผู้ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
2: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
0: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะ4ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกัน

ไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอ้ของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางลงไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่นะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยนี่คือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะ
ราดให้มันทั่วๆ

0: แล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดหนึ่งนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จากกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลาที่พี่เมย์ไปบรรยายในที่ต่างๆได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิมันหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกส่
่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช ANNEL YOUTUBE ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็ขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานนี้เราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่
พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่perfect สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ perfect แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความ perfect ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้

หล่านี้ว่าปัญหา gravity problem gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problem เปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองที่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็กกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้

พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า mind mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากร

ซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เฮ้ยมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดที ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั่นเฉพาะนี่ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งที่มันมีผลข้างเคียงต้องถ้ามีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจะมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% การรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันเนี้ยกับที่นี่จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับผู้มีเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนถึงแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนฮะแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวารสารสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใช้บ้างอันนี้ใช้บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อ
เราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม้จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียว เราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องก็ โทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ดังเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจดังเราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจดังไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจเราก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาพึงได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วย
ฉันเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การจบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาดังนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ทีนี้เวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแล้วก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
ไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีเด็กก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันเองก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตไอ้บางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของสังกัดและการไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

สำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเตือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเตือนหรือจะสะกิดหรือจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเตือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมก็พูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะการรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี่จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในทางดีไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้นแต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบท ไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจหรือไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างนั้นก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึก
อย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆให้ดีเร็วอะไรก็เร็วดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆตั้งสติอย่าให้ความอยาก

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา

าฬิกา25นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8นาฬิกา25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8นาฬิกา45นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9นาฬิกา5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9นาฬิกา40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์

0: วงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วย

0: ด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่าง

ตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็
็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่าน

ไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสพลวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นชั้นใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้า
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมห่อปากล้นมากค่าเพิ่มพลัง

0: นักสู้สู่มคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลุกปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรร
1: ค
0: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
1: แต่ทนได
0: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
1: เช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะฮะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
1: คือ
0: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
1: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
0: จะบอกว่าคิดสู้บวกอย่างนี้ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้
1: อ
0: ใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกันคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาสบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
1: เหมือนตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
0: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
1: เจ้าคะ
0: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆะพละพลังแห่งความเกื้อกูลกันสี่ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลัง
0: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นได้อะไร1เกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่มั้ยพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
1: ม
0: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์
0: ในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อารักขดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เ
0: นี่ย
1: เขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโขนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียร นี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับสาม
0: อันดับ
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับสามอันดับสามเนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธิ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษเพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันเราจะดูว่าไอ้อานาชวชละเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: สุจริต
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: แล้วประการที่สี่นี
0: ่ประการที่สี่เนี่ยเราเรียกว่าสังคหภละ
1: สังคหะพละน
0: ะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหะพละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไร อย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าพลังสังคหะพละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้จากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหม และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ คือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: อาจารย์
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภละสังฆภละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยมันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขภละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทำมา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้าน เพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริ

0: วาลมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆะเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งเนี่ยการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้ง4และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะพระเจ้าเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับอาจารย์หรือถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
0: จริงๆเนี่ยการอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสีนี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพลงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบ
1: โอ้
0: และได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้คืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยันมาก
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: ก็ต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้

สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ่ะอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความ

0: ในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไรเจ้า
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าคำว่าบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีแล้วว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนั่นคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีแล้วคือไม่ได้ใส่ใจแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลย

0: แล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในปัจจัยเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะหายใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบไปง่ายทำไมลูกบอยไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งนั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะฮะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูอ่ะต้องพัฒนาอสุภะสิ่งไม่สวยไม่งามเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่ค่อยหล่อท่านที่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นในบ้านระยะแรกนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของละของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ต้องไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์ด้วยจะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบรรสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบรรสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบางสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน 50 วัน 100 วัน
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรพสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาพายผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้โอ้เส้นสงสาร

อีสามองก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟักคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงข้าวผูกข้าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่

สงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดอะท่านแล้วยิ่งไปดูสับปะเลอใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสับปะเลอพลิกศพศพมันเขาต้องเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเดี๋ยวศพมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโดงเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ไว้แบบนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวๆไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมอยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรืองลมยิ่งแบบเป็นสูตินารีย์เวชดีไม่ดีหรอท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจท่านนั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจท่านนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ้าวกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสาราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ประจนอะไรท่านเป็นผู้ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบก

ขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินโนวาทของพระราชินีในปิยราชินโนวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินโนวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เฉลิมพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะเรื่องกาชาดเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรหมายแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปพวกเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพลานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นนะท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงเนี่ยแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านถวายเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปถวายโอเคอาตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชา

ชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพูดยังขนลุกอาตมารู้สึกนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตั้งมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงก็เปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5 ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั่นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟอะทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9 หัวปลาหมอที่ซุ่มในหนองอ่ะแล้วเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามันจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปกางเกงแล้วเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็ไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมนะท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครแบบไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะจะมาตายแต่แปลกท่านพอ3 วันมันหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6 ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าเห็นไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านไม่ได้ใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันหล่อเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดบอดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าก็เป็นโรคเลื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรรู้ไหมท่านหายเพราะ

ก็ไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรเสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มาถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะแล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วรักษาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไปเป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันเป็นฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างผ่าทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งหลังจากเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหัมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปตเต็กตึงใช่ไหมร่วมกตัญญูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นโอ้ไอ้พวกมีพรหมธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่เธอไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้าโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคนมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้หมายเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่า
พราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนเมียให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลาดจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้กับลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้กับหน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นี้เป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอ่ะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แก่เขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะบุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแก่เมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมาตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นู่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้ว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็บอกเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดครุพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกสภากาชาดบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลี้ยงไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านจะไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อ่ะอาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเถอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ตั้งโปงตั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาด
เอาน้ำสะอาดนะท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกเลยท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านใช่ไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาเขาไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้ AB negative ได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วท่านเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ไปหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับประปาปรามเอาไว้เป็นยอดพุทธบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้ารู้เป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาอ่ะคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปแล้วก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากสึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้สึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้สึกถึงมีผู้หญิงผู้ชอบก็ไม่ได้สึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะสึกมันไม่มีโอกาสสึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะสึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสอง
นะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรเนรเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนรบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี้ปากละท่านแล้วปากเหล่านั้นก็สวดมนต์ไหว้พระถึงจะมาใส่บาตรได้แล้วคนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศอะไรเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกเลยท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็จะคุณอีกองค์หนึ่งตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตะลับปาดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลทัศน์กับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไปใช้บ้านฉันไม่มีเงินเว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะเอาทอดพระป่าที่ไหนบอกเนี่ยเขามีหนังสือมาเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเป็นสุดยอดคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะให้ไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเราเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทม.ไหม
ให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชปฏิภาณแต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันนะเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมๆแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา 2 4 6 8มาเกี่ยวกับเวทมั้ยท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับเวทมนต์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนก็ให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านไหนที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครปวดจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือใช่ไหมวิตามิน B เหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลมเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดว่าดีก็พอลมปิดให้ยามันไหลปิดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เราไม่มียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่สามขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรงพยาบาลนางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงี้ก็ชิวสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีก็ทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศคองโกอะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหม
ว่ายาของเราของมันเนี่ย

0: เม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน 1,200 ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนอย่างนี้ก็ขอรักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะถ้าในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมียนถ้าไปหลวงพ่อเมียนพ่อเมียนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจะรูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านพระนิยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางหลาดละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอาปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่ม

สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิมันนึงนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองและก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกส
่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดชแนล YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะแล้วก็

จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดหนึ่งที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ perfect สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ perfect แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความ perfect ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ใน Design Thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางที
ไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้
แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่สองก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ Mind Mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาปอดเฉพาะดับเฉพาะนั้นเฉพาะนี้ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่าพอการรักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มีผลข้างเคียงจนกระทั่งมีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลทมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% เดนการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่ก็จะเป็นม.5 ม.6 ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนต้องแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้

มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในหลักสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมบางทีเราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรมมันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใส่บ้างอันนี้ใส่บ้างมั่วอยู่นี่ว่าแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียวเราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องก็ โทษคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ฉันเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5นะจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจแล้วก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้น

มันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบนี่เมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เขาประเมินว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี่จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาเพราะนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำพอไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ทีนี้เวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1 ใน 3ไม่ดื่มเหล้าแล้วแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20 ปีที่แล้ว 30 ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มแต่ก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะใช่เราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของ

ของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเขาเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั่นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะหนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกัน แต่ความสามัคคีได้ก็อยู่ในบริบทต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปรุงนาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเดือนด้วยเมตตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเดือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเดือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วผูกในลักษ

ษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะการรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพและเป็นกำลังในทางดีไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกองการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆไอ้ที่เรียกว่าดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆตั้งสติอย่าให้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะไอ้วางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายเป็นTalking about different ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine,then generally different organs, functions of the body are treated separately. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that clear cut. And so often medicines that
have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other. And some time ago now I saw a statistic for iatrogenic disease, which means disease caused by medicine, as being responsible for like 25% of patients in hospitals in the West. And of course, Western medicine has many good points, and as I say, if I was in a car crash,

0: timely, intelligent way, it creates a very different kind of harmony, and it's a very creative kind of harmony. But if there is, but if the our idea of harmony is no kind of disagreement, then it's a very deadening kind of harmony. If you never say anything or you never express an opinion merely because it's different from someone else's, and you feel that would be destroying the harmony, that's not really what the harmony of the wise refers to. So we're all, say, you know, we're all entitled to have opinions. You know, whatever opinion you have, it's okay. But it's an educational establishment, and then we make this point, yeah, you can have an opinion, but you should be able to back it up with evidence, not just feel that an opinion is a reason in itself. So, but sharing diverse opinions in an intelligent and sensitive way is how we create a very thriving and creative kind of environment and community. So that's what I would like to share with you this morning.
1: หันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะ

รู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: รกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการ ทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังฆังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดา
มารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนพโยจันตะ
สุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามัตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัทธวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละภติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป

เวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขติณาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่า

กอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นถ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสาน

ตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้น

0: ยเสร็จขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นนี่สายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
2: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหาร แล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
2: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุย

0: คุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เงี้ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
1: ตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่ขัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์ นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก
0: ็
1: คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อนว
1: ่าแล้วเราก็ตรวจ
0: ไหนใช่ไหม
1: ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์แพทย์ก็ซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหาหมอ
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: อืมค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติรวมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
0: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
0: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
0: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
1: 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
0: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
0: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
0: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
0: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
0: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะคะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศ

0: หญิงควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มซาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำซาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมด

น้ำตาลเป็นละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต๊กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต๊กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเต๊กให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเต๊ะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุกพริกใส่ลงไปเพื่อให้สีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆ นะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่นะแล้วก็มีน้ำราดลงไปด้วยนะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสิร์ฟ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเต๊ะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเต๊ะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะ

0: ช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทาง

หากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวาน

0: อะค่ะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: ความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวQualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวนึงแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก คิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันดันดันดันดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมาแล้วถางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: ราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงๆสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลย

0: นอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องหอมที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมาลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: อามก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก่งตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพันเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากมากเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายจำเป็นเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
3: ์
2: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
3: ครับ
2: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้และเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: ส
0: ี
1: เลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสทายิ
0: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจัทธาสันติธาสัตตาปรัชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนรัญญามหาปทวิงอุณนาเทตวหาพรหมนัสสะปิยปุตเตสุทินเตสุยหวะพรหมโรกาเอกะโกราหังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยาวิยาอิมมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเหนะนิยะมหานังตังวิปรหะปังสุตวังมัตตติหิงสุสเตมัตถิงสกหารัตสเววะสมังอะคมิตสติสาตัทธะพุทเธอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยาติหิงติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจทานพระโพธิสัตว์เป็นปัจฉิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเฮสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวเรศผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝะฝักซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท่าก็พาสองพงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพร้าพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้มพามันคู่คมเข็นเขี้ยวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตาม

ระหกระเหินหอบหิวและไห้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดทนจะอื่นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันปาหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิได้ปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกอิงตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงสุขอยู่ซบเท่าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัตสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตย์ตะวันเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพระมันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดใจมหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแลพิฆเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมตาคนจึงมียุคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเจือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัตสีไว้ต่อที่ภาก่อนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางๆท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะโตเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยัคฆ์พญาไก่สอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดมาองค์หนึ่งเป็นพยัคฆ์พญาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝางมรคาที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละจะมัดสีปางนั้นสมเด็จพระมัตสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหัดพระไทยเตือวันวาหัดพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกผ่านพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยสงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนูนนันตุเกต
พิกุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดปยมและยมโดยยามผาพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสนานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอือดเป็นลางลายในยะตาฟ้าก็พังดูพายพลอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจะหักบ้าทางคอโดยในหัตถาที่แม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกรักทั้งสององค์เดินพางนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเศร้าพระบาทบทจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาบาลมลิกราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดว่าวีกวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันและลัวลิกเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พี่ไหลรำจึงตัดว่ากรรมกรรมของมัดสีได้เวลาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตอกน้อยร้อยวิธีจำเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวลาก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคลายพระนางจึงปงหาบคนลงวอนวายเลวอภิวาทว่าข้าเตพยะผ่านมลึกคราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคประดิษฐ์แห่งน้องน้ำชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์
มัทธยาตุริยวงศ์

องก็เป็นเอกองค์อัครบริจังจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องหนีตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวรา พระรูปแก้วทั้งสองอยากหนุ่มกำหนดเสวยพระพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมซึ่งลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งนอห้องนี้จะเป็นปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนอห้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามขันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็เหยาะพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระลูกรักกันหาชาลีประพาสราชเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนั่งเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกุหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวาย

วันพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชน

โรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: หือ
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
4: อะไรเหรอ หือ เฮ้ย คุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทานไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อน

0: เอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
1: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีทำถนอมอาหารสิคะ
0: ทำยังไงอะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
1: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
0: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
1: จริงสิคะ
0: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
1: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
0: อ้าวดีไปเลย
1: โอเคไปกัน
0: ไปไปเฮ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
1: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
0: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
2: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
0: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: จ้
3: าพี่ป้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
1: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
3: ค
1: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
3: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่นะครับ
0: ค่ะก็เลย
3: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
0: ค่ะพอดีเพื่อนๆอ่ะให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
3: ได้ครับผม
0: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
3: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าของครับ
0: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ง
0: ั
1: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันเลยไปเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
4: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟางแล้วเปิดฟางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานนะต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
2: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัย

0: ได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็ได้เป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้อยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: ่แก่แล้วมันเหลือไปใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
2: โ
1: อ้
2: ยโอ้ยมาน
0: ี่นะครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยัง
0: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดๆเนี่ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
1: ตาติด
0: เลย
1: เออใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ัวนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมีสองแบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเขาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับกระปุกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันกระปุกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทางบนแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าทีแรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้ว
3: แล้วทำไมไม่ใช่เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สครับที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี่ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กะละมังก็เป็นน้ำตาลกะละมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายโอเค
0: เห็นไหมมันเริ่มแข็งแล้วใช่ปะ
1: ใช่ใช่เลย
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหม
1: ใช่
0: พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำกับเดียวนะครับ

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้สองคนเนี่ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวลอยเพชรที่นี่นะครับว่าบัวลอยเพชรที่เนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวลอยเพชรค่ะ
3: บัวลอยเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวลอยเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวลอยเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไม่หรอคะ
3: ไส้ของบัวลอยเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: อ๋อนะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: หนึ่งคืนค่ะ
5: อ๋อหนึ่งคืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวลอยเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวลอยเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลงขึ้นแล้วก็ตักบัวลอยเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวลอยเพชรที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวลอยเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่

เป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรส

0: อยากลองชิมไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
1: อันนี้คืออะไรหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมู
1: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
1: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกลับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบรเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
3: แล้วมะละกอกับชาตินะคะ
0: มะละกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะละกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
3: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
3: ค่ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
3: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับก็จะเป็นแบบนี
3: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
3: น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
3: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะ
0: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะละกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงไป
3: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ใช่อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงจนนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหัง

หลับตาใครจะสนใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายในหลวงพ่อจำมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปเป็นอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีเท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบรากตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วอันแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นทุกแก่ที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านรับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงหวงสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้อง
ันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัตนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตจะไปสุดให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านอาตมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปึ๊ด500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้
รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครขี่ให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้นะป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดุมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูเมื่อเด็กโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลาก็ปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเม็ดลึกพิลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียหรอกมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งอะไรเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมา2วันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักกับนะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้มาท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วแล้วฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาไปจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังคอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายและจดจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดู

และต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยพอบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญกทัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าละมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญกทัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพมันก็ได้แก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบเองนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จใช่ท่านในขั้นต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธทาสมันอ่านถามหลวงพุทธทาสนะครับสงฆ์สอนท่านคิดดูพุทธทาสอาตมายังอ่านยากนะจำพ.ศ.ไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองเคืองแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธทาสกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมกรุงเทพก็บอกรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมธรรมสภาเขาก็ไปเอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณ

พระวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันนะบางทีหาเข้าไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้จ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยเอ้าสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอท่านแต่เอาแนวคิดมาทำอ้าวเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพุทธโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่บอกเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคนนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครเขาบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตเราก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อ่ะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อ่ะเพราะอึดได้บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอ่ะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหนอนแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแล้วเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่เราจะในเล็กๆนะเอาเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะเอาเนรเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เนรแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนรหงุดหงิดท่านเนี่ยได้กรรมชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนนรวยไปแล้วแต่ขอให้เนนนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้และจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนนนี่คือธรรมบุตรีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก็ไปผู้ว่างงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสัวโจนี้อาตมาภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนา

0: ลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวะโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้ว

ก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity

0: ่มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ3/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติ

แล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินเก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้

0: ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากทอครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็

ถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การบวชสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อน

0: ผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรากเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสรบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติในเรื่องธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.236เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้หรอกครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะฮะส่งบัญญัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระบัญชาคือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบัพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับ บวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นเนี่ยเสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่วิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงปัญจวัคทศวัคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาหกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหล ยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันคลุกคลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน เลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดทั้งผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมา แล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าข้าก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ย จึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจ

0: ที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บวชจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านพระเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่สองเนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่สามโอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่สี่พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตติวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตติวิหาริกก็ ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่เลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทูปชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แหมอยากเอาไปปลูกในสวนที่บ้านจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยร้านนี้อุ๊ยนึกถึงภูกระดึงเลยอ่ะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินไก่จ๋าจริงสิ
1: ไก
0: ่เหมือนในฝันเลยอ่ะเหมือนอยู่ภูกระดึง
2: สุนเป็ด
1: อ้าวใครเนี่ย
2: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
1: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
2: เป็นสิวปี
1: อ้าวตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โห
0: แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
2: สวยมาก
0: กายจ้าคิดถึง
2: อ้าวคุณศูนย์เป็ด
0: อยากอยู่เหลือเก
2: ิน คุณศูนย์เป็ด
0: โอ้ยอยากกาง
2: ตื่นตื่นได้แล้ว
0: เอ้า คุณหน้าเอ้านี่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
2: วันนี้แม่จะต้องมาถามว่า
0: ครับ
2: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
0: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
3: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหมอ๋อ
2: ธรรมชาติเหร
0: อ
2: ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
0: ครับผม
2: อ๋อชอบ
0: มาชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
2: ไปเลยค่ะ
4: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ผักกาดกรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งเนี้ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
5: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
6: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันใช้ประเภทไหนบ้างคะ
5: แล้วแต่ว่าเราจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
0: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆเท่านั้นใช่ไหมครับ
5: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอสมดุลกันนะคะ
0: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
5: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
0: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะควรนิ้วล็อกนะฮะ
5: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค
0: ่
5: ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
6: สบายเลย
5: สบายมาก
6: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยอ่ะจ้ะ
5: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
6: จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
5: ทำได้แน่นอนค่ะ
0: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วครูมดให้คะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
5: ะ
0: ลงมือเลย
5: ค่ะ
0: ่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
5: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
0: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
5: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
0: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
5: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้สวยงามมาก
5: ให้คือจับนะคะ
0: คร
5: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
0: มองเห็นไหมคะ
5: สูงกลางต่ำ
0: อันนี้สูง
5: ใช่
0: อ
5: ัน
0: นี้กลาง
5: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
0: ้
5: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: เหมือนหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
5: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
0: ครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับ
6: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
5: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบๆๆนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะ
0: อ
5: ันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มๆค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเค
6: งั้นเรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
5: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะเอาต้นหลักลงก่อนนะคะ
6: ต้นหลักลงก่อน
5: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะอย
0: ่
5: าให้มันบังกันนะคะ
0: มีการวางแผน
4: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถาดเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากรายหกศูนย์หกสองของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากรายหกศูนย์หกสองครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
0: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงบ้างยากไหมครับนิวล็อกไหม
6: ยากเลยค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
5: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากรายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
0: ไหวไหมครับเนี่ย
5: ไห
6: วค่ะ
0: เราไปติดตามดูว่าพยากรายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่พยากราย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิธีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
0: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนถ้าจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
4: พยากรายหกศูนย์หกสองของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่สองครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
0: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
6: สูง
0: อ๋ออ
5: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
0: ต้นหลัก
4: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตบแต่งแล้ว
0: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
5: เร็วมาก
0: เร็วมากเร็วมาก
5: ต่อไปก็จะเป็นต้นรองลงไปค่ะ
4: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
0: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ยเรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
4: รวดเร็วว่องไวอย่างที่008ว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
0: และแล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วก็นี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
5: ผ่านค่ะ
0: ผ่านครับเย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากนะครับผม
5: ขอบคุณค่ะ
0: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท่อง
2: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
5: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณพยักไร้008แล้วก็พยักไร้6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะพูดคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
3: พยักร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
0: นี่เลยครับนี่เลยครับ
5: โอ้โห
0: เหมือนเราย่อ
5: ใช่ค่ะเหมือนเราย่อใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับผม
5: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
6: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
5: เราจะไปรับรายการเลยนะคะ
0: อันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถาดสนุกไหมคะคุณแม
6: ่สนุกค่ะ
5: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
6: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค
5: ่ะ
6: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงาม
5: นะคะสีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
0: ค
5: ่ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
6: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
0: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
5: ค
0: ่
5: ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนจะ
6: ใช้เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้ค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
5: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
6: ค
5: ่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
0: แล้วนิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
5: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
5: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
2: ้
5: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้าง
2: ค่ะ
5: ระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึ๊กออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว
0: อ
5: ันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
0: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
5: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
0: บ
5: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัด

0: แล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
1: ผ่าตัด
0: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอก
0: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
1: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบที่ขาดแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัดๆ
1: อ
0: ุ่
1: นจ
0: ั
1: ด
0: ๆค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางออกแล้วหุบเข้าค่ะ
1: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพของพญาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ครับผมและผลงาน
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมื อที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะ
1: ค
0: ก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของแม่ด้วยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
0: ค่ะด้วยนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบคุณ
1: นะคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และการจัดสวนถาดถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
2: สวนถาด
1: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไหวทองแล้วนะครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
3: เป็นสิวก็ห้ามบี
1: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
3: ก็นั่นน่ะสิ
1: โอ้แต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
3: สวยมาก

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนให้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬา

0: ผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
0: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับ

ู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก5-6ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอ้เด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็คือก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ได้ได้ได้

0: ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปากของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
3: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
4: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
5: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
4: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
5: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
4: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
5: ไม่ไอ้นี่ค่ะ
4: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
5: ่มือไม่สั่น
4: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้นมา
5: บางทีจะลุกขึ้นนิดข้างนานๆคุณ
4: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
5: ขา
4: อื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
5: ลูกบางทีลูกจะหันเทน
4: ค
5: ่ะ
4: ล
5: ู
4: กจะเห็นว่าเนี่ย
5: ขา
4: ส
5: ั่
4: นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
5: ไม่รู้สึก
4: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
3: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่อยู่เขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
4: แม่เจ็บไหมนี
5: ้ไม่ค่ะ
4: ไม่ได้นะคะคุณดี
5: ค่ะ
6: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
3: ันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
2: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
7: คุณผาดสวนนะคะ
5: ค
7: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
5: 2 1 8 5 4
7: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
5: สิงโตค
7: ่
5: ะ
7: ตัวนี้ค่ะ
5: ฮิปโป
7: ฮิปโปนะคะมีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
5: ใช่ใช่
7: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
5: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
7: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
5: ดีค่ะ
7: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
5: ค่ะ
3: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นน่ะจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
2: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
8: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
9: ค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
9: อ๋อคุณพ่อค่ะ
8: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
9: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
8: ้
9: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
8: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเด
9: ิ
8: ม
9: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
8: ค่ะ
9: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
8: ็
9: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
8: คือคนไม่รู้จักด้วย
9: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
9: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเง
8: ินเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
9: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
8: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
9: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
8: ค
9: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
8: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
9: ที่คุ้นเคย
8: และเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
9: ใช
8: ่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
8: มากอดแฟนตัวเอง
9: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
8: อ
9: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบ แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
10: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
9: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
10: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
9: ใช่ค่ะ
10: รักษามาตลอด
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการทรุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
9: สำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
10: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
9: ่
10: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
9: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
10: ่
9: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
10: แล้วคุณอภรดูแลยังไงอะคะ
9: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
10: อ
9: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
10: คุณอภรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
9: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
10: ัน
9: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้อะไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะนะคะ
10: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอำพรมากมากนะคะ
9: ขอบค
10: ุณค่ะ
2: ขอขอบคุณคุณอำพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
11: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วงงไม่ค่อยเข้าใจ
12: ยังไม่เข้าใจ
11: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดนึงดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
12: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ย
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มาครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหม
7: มีข้อดีมีข้อดี
2: เราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามตำน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นทุลอกเป็นเหน็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
7: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังอ่ะตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
7: หายเลยครับหายเลย
6: โอ้ยังไม่หายแล้วหมอ
1: โอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิด
6: ขอใช้น้ำมันอะไรคะอันน
2: ี้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
7: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
6: เหรอ
2: คะนี่ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
7: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: กัวซาก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
7: คลายคลายผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงไหม
6: เอาตรงคอ
7: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
6: ดีไหม
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
7: เอาเลยครับเท่เลยครับ
2: เอางั้นนะ
1: เอา
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
6: ว้ายมีแต่ขี้กาก
2: ลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะ
6: นี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมันเลยเน
7: า
1: ะ
7: ยั่วไม่มีแรงสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซา
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
8: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
9: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
10: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
11: อันตรายมากก็ยายเคยเป็นก็ไม่รู้อันตรายแค่ไหน
8: รุ่นใหญ่
4: ภาษา
1: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
7: น
1: ี้ป่ะ
7: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้งครับเราจะเห็นมัน
1: งูอะไร
7: งู
1: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
7: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องๆนะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
1: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
7: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
6: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
7: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
6: ย
7: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจน แตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
6: เนื่องจาก
7: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
0: เดี๋ยวพาไปต่อมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณแม่
0: ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
0: ห่วงแม่โหด
3: อุ้ยฮะ
0: ใช่ไหม
3: แม่โหด
0: ห่วงแม่โหด
6: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
7: ไม่รู้จักเลยค่ะ
6: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกห่วงแม่โหด
0: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
12: เขาสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
6: ี
12: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไร
6: ต้องมีหมดทุกคน
12: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมโหสถเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
0: เป็นสีสันเป็นสีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
3: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
0: สักหน่อยนึงนะ
12: ก็จะพับ
6: สามเหลี่ยม
12: พับถึง5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
7: เสร็จแล้ว
0: แต่แค่น
12: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ตัด
6: ตัดนี่เลยนะ
12: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
6: นี่นะ
0: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
6: นี
12: ่ค่อยๆกระยับนะครับ
6: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
7: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
0: เด็กๆตอนนี้แบงค์กับคุณกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
6: เอาไปหลอกเด็กได
12: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
0: เหรออ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
12: สบัดเลยค่ะ
6: อ๋อนี่นะ
7: อันนี้สวย
6: อันนี้สวยดี
0: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได
12: ้
0: โอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
12: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
0: ได
12: ้
0: กระ ดูกทับเส้น
6: กระดูกทับเส้น
12: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
0: กระดูกทับเส้นประสาท
12: ค่ะค่ะ
13: แก้
12: ไ
13: หมคะ
0: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
6: ทำได้เอง
7: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อย
0: อ
7: ันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
0: พี่จิ๊กปวดไปเลย
6: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยมาเลยแต่งหน้า
0: ไม่แต่ง
6: ไม่ที่ชอบที่ชอบ
7: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้น2ข้าง
6: ชันเข่าม
7: ือ2ข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
0: ครับ
7: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: 10วินาที
6: ไหว
0: ไหมได้
7: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
0: 5ถึง10ชุด
7: 5ถึง10ชุดโอเค
0: แล้ว
7: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
6: ับ กล้ามท้อง
7: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้น2ข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
0: ้แล้วผม
7: สัก10วินาที
6: โอ
7: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
0: ครับ
7: ลูกหนึ่ง
0: ครับผม
7: ครับ
0: แค่นี้เอง
7: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี้โอเคแล
6: ้
7: วอันนี้บริหาร
6: จำได้ไหม
12: ได้ค่ะ
6: นั่นแหละ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้อย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
6: บ้าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
7: โห
14: ประมาณ2ชั่วโมง
0: ค่ะ2
7: ชั่วโมง
14: ก็กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
0: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
15: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
0: จริงป่ะ
15: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวหรอ
15: ลองมั้ยคะ
0: มา
15: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
7: พับเข้ามาอีกทบนึง
15: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
7: บิดๆอย่างนี้ลงไปคร
15: ับ
7: บ
15: ิ
7: ดมุมนี้ลงไปข้าง
15: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนหาใบค่ะ
1: ครับ
15: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
7: โอ้พอได้พอได้แล้ว
15: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
6: เออคุณหมอเก่งเนอะ
1: นี่อะไรนี่อะไร
6: ดอกเข็ม
15: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
1: จะรู้ไม่ได้ดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
6: นี่ก็หอแหนบย่นเนี่ย
1: แลกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
6: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
1: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจ้ออะไรบ้างไหม
15: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
1: ว่า
15: ใครมีอาการปวด
16: ปวดตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
7: อ่าหลังจากพับดอกกุหลาบอะครับ
1: โอ้วิธีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะออกคนต้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ทำอย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
6: บ้า
17: แล้วจะไม่ปวด
6: แล้วตาก็เงยขึ้นอย่างเงี้ยเหร
1: อทำไง
7: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายๆเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมุติเราปวดบ่าสมมุติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับข้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10 วินาทีแล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
6: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
1: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
7: เกินไป
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
7: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื้
6: อๆ
7: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
1: ครับ
7: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
6: อ
7: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
6: กลางหลังเลย
7: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
1: ขนลุก
7: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
6: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
1: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
6: ที่โรคมัน
1: หมอลองดูครับเส้นประสาทเนี่ย
7: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีจะมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
6: ้
7: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
6: อู้ตายแล้ว
1: แสดงว่าที่ชัดเจนคืออ
6: ๋อนี่แหละ
1: อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธ
7: ิ์มีสิทธิ์ถ้าเป็นเยอะ
1: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นไหม
7: มีโอกาส
1: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
7: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
6: า
7: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
6: มันต้องระยุ
1: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
7: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
5: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
1: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
6: เขาใช้อะไร
1: เขาใช้กะทิ
15: หรอ
1: เก๋ไหมล่ะ
15: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะ
17: จะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
18: คัดยังไงคัดยังไง
17: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
18: พึ่ง
17: สอยมาหรือว่าย
18: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
17: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
18: แต่ผมก็อยากกินแล้วเนี่ย
19: กันเปิ
7: ดว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
18: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
6: อุ้ยอร่อยจังเลย
18: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
17: ไม่เลยค่ะ
18: โอ้โหกะทิหวานจริงต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาแล้วกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
7: ด้านนู้นครับ
18: อ๋อนี่คือพี่แหววรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวโทษนะ
20: มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งมาละจ้ะ
18: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามเลยตามกรรมหมอ
20: สบายเลย
21: รุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
22: ในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
18: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
6: โอ้ย 80% น่ากลัว
7: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
6: น่ากลัว
7: นะครับ
18: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
7: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
18: แล้วไปนู้น
22: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
6: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมกันห่วง
18: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
19: โอ้ยมีน้ำ
6: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
17: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
18: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
19: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
18: ล้างแล้วหูมันอ่อนมากนะมันก็จะมี
17: ฝาดรสชาติฝาดนิด
18: เอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
17: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
6: ก็มีวิธีทำนะ
17: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
6: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
18: เปิดแก๊ส
6: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
18: แล้วก็ใส่น้ำมัน
17: ผัดให้พริกแกง
6: สุกไป
17: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก่
6: ไก่อะไรคะเนี่ย
17: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
18: ไก่บ้านใครครับ
17: ฮ
18: ะไก่บ้านใคร
6: บ้านป้าแป๋วแหละ
18: บ้านป้าแป
17: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม
18: ่
17: ใช่ไก่ระยอง
18: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
17: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพันเหรอตัวกะลาอ่อนให้ขาย
18: โ
17: แต่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
6: น่ากินเนาะ
17: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
18: ขอบคุณแม่ครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแบร์มาเอาน้ำ
6: แ
18: มว
6: เอากลับบ้าน
18: จะไปอวดเมียเน
17: ี่
18: ย
17: แค่นี้เองเมนู
6: ใส่จานใส่จาน

0: เอากะลากะลา
1: อือ
0: นี่กะลากะลากะลาน
1: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบอุ้ยอร่อยว่ะ
2: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยไหมฮะ
3: ไม่
2: นั่นคือต่อ
3: คือรางวัลเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
0: พี่ก๊อฟในบาป
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
6: อ๋อแม่
1: อยู่นะ
0: เรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
1: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
0: ต้องเรียกพี่ละมุน
1: พี่นะ
7: แม่พี่
1: มุน
0: ขา
1: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
0: อยากจะลองไหมน้อง
1: ได้โอ้โหน้อง
7: ให้น้องเขาลองนะ
0: เชิญเลย
7: นะให้น้องลองจะได้รู้ว่า
0: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
2: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวโทษนะ
0: มานานแล้วล่ะ
1: เด
0: ี๋ยวเพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
0: สบายเลยเปิดหมายเขาหยิบมาเลย
1: พี่พับ
7: พับเลยพับลงมาพับ
1: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็ว
7: ร้อนมาก
1: ร้อนไหมผิดทำลายเลยนะ
0: ผิดทำลายเลย
2: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
1: พี่มน
0: ต์อีเฟียต่างอยู่
1: พี่มน
0: ต์ว่ายังไงจ
1: ้
0: ะไอ้น้องอ่ะดูเออใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึง
1: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
7: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
0: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
7: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
0: ผ่าแล้วค่ะ
2: ผ่าแล้วใช่ไหม
0: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าซนน่ะซน
2: อ
0: ๋
2: อ
0: แล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษทะคะช่วยหน่อย
8: สวัสดีครับ
0: เรียบร้อยอีก
8: พี่ละมุน
0: พี่ละมุนค่ะใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
8: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
0: ไม่ลงค่ะเพราะว่า
8: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
0: หลังอย่างเดียวค่ะ
8: ปวดเฉพาะตอนเดิน
0: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
8: ปวดแล้ว
0: มีหมอบอกว่าไฮโดริกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวเท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
8: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวแม่เท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูก
0: หรือกระดูกสันหลังมันทับเส้นประสาทกระดูกผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
8: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
1: เพื่อช่วยได
8: ้เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
1: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
8: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
0: ทำไมให้คุณพี่ทำ
8: อาจจะนอนหงายก็ได้นอนหงาย
1: ก้น
8: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
0: ต้องกดก้น
1: นี่ไงสมมตินี่
0: ไม่ก็จะเป็นด้วย
1: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเนี่ย
0: ก้น
8: ค้างไว้สัก10วินาที
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ลุงใหญ่พาซ่า
1: อ่ะพี่ติ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
0: ี่
1: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
7: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
8: ครับ
7: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอก
0: ขอบคุณคุณหมอขอบคุณหมอค่ะ
1: ก็ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่พาพี่มน
0: ค่ะพี่มนทำอะไรทำไมล่ะคะ
1: พี่มนทำอะไรอยู่
0: ทำขนมทองพับค่ะ
1: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
0: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
0: ค่ะตะกิดทำไมนักล่ะคะที่ร้านอะไรล่ะคะ
1: พี่จิ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
0: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
1: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
0: มันได้ผลค่ะขายดีค่ะ
1: นี่เสียงเป็นไงเฟย์ขอขายดีอีกทีดิ
0: ขายดีค่ะ
2: อยากจะสูงมากเหมือนประชด
1: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอ่ะ
0: ล
1: ัก
0: ษณะ
1: ฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอ่ะ
0: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
1: นานไหม
0: ไม่นาน
1: อ่ะคุยตามสบาย
0: อันทำไปเถอะตามสบาย
5: คุณใหญ่พาซ่า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศว่าถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
2: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
1: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
2: ชื่อป่านครับ
1: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
2: ว่าไงเพื่อน
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
3: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
1: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
3: ้
1: อีกไม่นาน
3: ก็ควรจะฟังนะ
0: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ตึงเฮียนเตี้ยยินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกศดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
5: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
5: เป็นไงเห็นไหม
6: มีข้อดีมีข้อดี
2: เราจะใช้เขาสัตว์นะครับอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคิวใช้ดีค่ะนวดตามตำน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วล็อกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
5: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกศเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนัดผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
6: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังอ่ะตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
6: หายเลยครับหายเลย
5: โอ้ยังไม่หายยังไม่หม
1: อโอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้หยดน้ำมันลงไปนิดนึง
5: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
6: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
5: เหรอ
2: คะก็ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
6: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: กัวซาก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
6: คลายคลายผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงไหม
5: เอาตรงคอ
6: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
5: ดีไหม
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
6: เอาเลยครับเท่เลยครับ
2: เอางั้นนะ
1: เออ
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
5: ไม่มีแต่ขี้กาก

0: ลองดูไม่เลอะนะคะ
1: อุ้ยดีอ่ะนี่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันตัวเดินโล่งมันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ยั่วไม่มีแรงสบาย
3: ลุนใหญ่มาซ่า
4: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโลกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
5: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
6: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
7: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
8: อันตรายมากก็ยายไม่เคยเป็นจะไม่รู้อันตรายแค่ไหน
5: รุ่นใหญ่
9: พาซ่า
10: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
11: น
10: ี้ป่ะ
11: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้งครับเราจะเห็นเราจะเห็นมัน
10: งูอะไร
11: งู
10: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
11: ต้มแซ่บกระดูกกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้อง
10: ๆ
11: นะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
10: คือต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
11: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
12: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
11: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทนี่จริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
12: ย
11: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
12: เนื่องจากอะไรไหมคะ
11: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
10: เดี๋ยวพาไปต่
9: อ
10: โอ้ยมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
9: สว
10: ั
9: สดีค่ะคุณแม
10: ่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
9: ค่ะ
10: พวงแม่โหด
9: อุ้ยฮะ
10: ใช่ไหมพวงมะโหด
12: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
2: ไม่รู้จักเลยครับ
12: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าพวงมะโหด
10: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
13: เขาสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
12: ี
13: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไร
12: ต้องมีหมดทุกคน
13: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมะโหดเป็นสัญลักษณ์แต่นี่รักว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
10: เป็นสีสันไงเป
9: ็
10: นสีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
9: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
10: สักหน่อยนึงนะ
13: ก็จะพับ
12: สามเหลี่ยม
13: พับถึง5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
2: เสร็จแล้ว
10: แต่แค่น
13: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ตัด
12: นี่เลยนะ
13: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
12: นี่นะ
10: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
12: นี
13: ่ค่อยๆขยับนะครับ
12: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
2: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
10: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
12: เอาไปหลอกเด็กได
13: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
12: เหรออ
10: ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
13: สบัดแล้วค่ะ
12: อ๋อนี่นะ
2: อันนี้สวย
12: อันนี้สวยดี
10: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได้
13: ใช
10: ่โอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
13: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
10: ได
13: ้
10: เลย
12: กระด
10: ู
12: กท
10: ับ
12: เส้นกระดูกทับเส้น
13: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
10: กระดูกทับเส้นประสาท
13: ค่ะค่ะ
10: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
12: ทำได้เอง
11: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อย อันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนแล้วกันให้แข็งแรง
10: พี่จิ๊กปลดไปเลย
12: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยมาเลยแต่งหน้า
10: ไม่แต่ง
12: ที่ชอบที่ชอบ
11: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้นสองข้าง
12: ชันเข่าม
11: ือสองข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
10: ครับ
11: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
10: 10วินาท
12: ี
10: ไหวไหมได้
11: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
10: 5ถึง10ชุด
11: 5ถึง10ชุด
10: โอเคแล้ว
11: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะครับ
12: กล้ามท้อง
11: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้นสองข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
10: ้แบบนี
11: ้สัก10วินาที
10: โอ
11: ้นี่กล้ามท้องเยอะมากครับลูกหนึ่ง
10: ครับผม
11: ครับ
10: แค่นี้เอง
11: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็สองท่านี่โอเคนะอันนี้บริหาร
12: จำได้ไหม
13: น
12: ั่นแหละ
3: ลุงใหญ่พาซ่า
10: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
7: ค
10: ือให้ถึงนี้คุณจะไม่ปวดบ่าละ
12: บ้า
4: ลุงใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
10: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
11: โห
0: ประมาณ2ชั่วโมง
10: ฮะ
11: ชั่วโมง
0: ก็กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
10: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
7: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
10: จริงมาก
7: แป๊บเดียว
10: แป๊บเดียวเหรอ
7: ลองมั้ยคะ
10: มา
7: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
11: พับเข้ามาอีกทบนึง
7: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
11: บิดๆอย่างนี้ลงไปคร
7: ับ แล้วก็
11: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
7: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
10: ครับ
7: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
11: โอ้พอได้แล้ว
7: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
12: คุณหมอเก่งเนอะ
10: เนี่ยอะไร
12: ดอกเข็ม
7: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
10: จะรู้ก็เนี่ยดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
12: นี่ก็ห่อแหนบย่นเนี่ย
10: อันแรกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
12: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
10: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจิ้นอะไรบ้างไหม
7: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยถาม
10: ว่าม
7: ีอาการปวด
0: ตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
11: หลังจากพับดอกกุหลาบป่ะครับ
10: โอ้วิธีอันอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะของคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
7: ค
10: ือให้ทำอย่างนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าละ
12: บ้า
11: เราจะไม่ปวด
12: แล้วขาก็เงยขึ้นอย่างเงี้ยเหร
10: อทำไง
11: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมติเราปวดบ่าสมมติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับอ้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึง
12: ค้างไว้
11: 10วินาที
12: 10วินาที
11: แล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
12: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำงี้ทีนึง
10: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
11: ที่เกิดไป
3: ลุงใหญ่พาซ่า
12: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
11: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื
12: ้อๆ
11: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
10: ครับ
11: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
12: อ
11: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
12: กลางหลังเลย
11: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
10: ขนลุก
11: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
12: ต้องไปเช็คแล้วอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
1: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
12: ที่โรคมัน
1: หมอลองดูครับเส้นประสาทเนี่ย
11: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
12: ้
11: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
12: อู้ตายแล
1: ้
12: ว
1: แสดงว่าที่ชัดเจนคื
12: ออ๋อนี่นะก
1: ็อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ์
11: ถ้าเป็นเยอะ
1: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นไหม
11: มีโอกาส
1: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
11: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
12: า
11: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
12: มันต้องระยุ
1: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
12: ี้
1: ย
12: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
11: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
4: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
1: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
12: เขาใช้อะไร
1: เขาใช้กะทิ
9: หรอ
1: เก๋มั้ยล่ะ
9: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันค่ะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
1: คัดยังไง
9: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
1: พึ่ง
9: สอยมาหรือว่าย
1: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
9: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
1: แต่พวกก็อยากกินแล้วเนี่ย
12: กังเปิ้ล
11: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
1: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
12: อุ้ยอร่อยจังเลย
1: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
9: ไม่เลยค่ะ
1: โอ้โหกะทิหวานจริง
9: อ่
1: ะต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
11: ด้านด้านนู้นครับ
1: อ๋อนี่คือพี่แหววรุ่นใหญ่ภาษาเด้อโทษนะ
12: มานานแล้วล่ะ
1: เด้อ
12: แต่เพิ่งมาแล้วจ้ะ
1: เด้อคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามเวรตามกรรมหมอ
12: สบายเลย
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
1: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
11: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
12: โอ้ย 80% น่ากลัว
11: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
12: น่ากลัว
11: นะครับ
1: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
11: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล
1: ้
11: วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
1: เดี๋ยวไปนู้น
4: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลา โดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
12: อุ้ยระวังมีด
11: ระวังมือนะครับผมเป็นห่วง
1: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
14: โอ้ยมีน้ำมีน้ำ
12: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
14: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
1: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
14: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
1: ล้างแล้วผมอ่อนมากนะมันก็จะมี
14: ฝาดรสชาติฝาดนิด
1: ๆเอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
14: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
12: ก็มีวิธีทำนะดีๆ
14: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
12: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
1: เปิดแก๊ส
11: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
1: แล้วก็ใส่น้ำมัน
14: ผัดให้พริกแกงส
12: ุ
14: ก
12: ไป
14: พอพริกแกงสุกหอมดีแล้วก็จะใส่เนื้อไก
12: ่ไก่อะไรคะเนี่ย
14: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
1: ไก่บ้านใครครับ
14: ฮะ
1: ไก่บ้านใคร
12: บ้านป้าแป๋วแหละ
1: บ้านป้าแป
14: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยอง
1: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
14: นี่เราก็จะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพันหรอตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
1: โอ
14: ้ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
12: น่ากินเนาะ
14: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแบร์มาเอาน้ำ
12: มันแมวกลับเอากลับบ้าน
1: จะไปอวดเมียเนี
14: ่
1: ย
14: แค่นี้เองเมนู
12: ใส่จานเอากะลา
1: อ
12: ีกะลา
1: เนี่ยมันไอ้ตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบโอ้ยอร่อยว่ะ
11: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
1: อร่อยมากเมื่อยไหม
14: ไม่
1: คือ
14: ต่อไปคือต่อไปวันเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
12: พี่ก๊อฟนี่บาป
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
15: สวัสดีค่ะ
1: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
16: อ๋อ
1: แม่อยู่นะแม่ละ
17: มุนเรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
1: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
17: ต้องเรียกพี่ละมุน
1: พี่นะ
12: แม่พี่
1: มุน
17: ขา
1: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
17: อยากจะลองไหมน้อง
1: ได้โอ้โหน้อง
12: ให้น้องเขาลองนะ
17: เชิญเลย
12: ให้น้องลองแล้วได้รู้ว่า
17: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
11: ครับอ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวโทษนะ
17: มานานแล้วล่ะ
1: เ
17: พิ่งมาละจ้ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกามหมอ
17: สบายเลย
12: เปิด
17: หมายค่ะหยิบมาเลย
1: พี่พับ
12: ทับเลยพับลงมาพับ
1: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็ว
11: ร้อนมาก
1: ร้อนไหมผิดทำลายเลยนะ
17: ผิดทำลายเลย
11: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
1: พี่มน
17: พี่เตี้ยต่างอยู่ส
1: ิพี่มน
17: ว่ายังไง
1: ได้ยัง
17: ไอ้น้องอ่ะดู
11: เ
17: ลิศกล้าแล้วแต่ยังไม่ถึง
1: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
12: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
17: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
12: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวด
17: เวลาเดินก็ปวด
12: แล้วอะค่ะ
11: ผ่าแล้วใช่ไหม
17: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าชนอะชน
11: อ
17: ๋
11: อ
17: แล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
11: สวัสดีครับ
17: เล็กน้อยอีก
11: พี่ละมุน
17: พี่ละมุนใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
11: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
17: ไม่ลงค่ะ
11: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
17: หลังอย่างเดียวค่ะ
11: ปวดเฉพาะตอนเดิน
17: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
11: ปวดแล้ว
17: มีหมอบอกว่าไฮโดริกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกและเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
11: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
17: หมอรองกระดูกผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
11: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
1: เผื่อช่วยได้
11: เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
1: มีท่าไหมหมอท่า กายภาพที่บ้าน
11: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
12: ทำไมให้มันพี่ดัง
11: อาจจะนอนหงายก็ได
1: ้น
11: อ
1: นหงายก้น
11: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
12: ต้องกระดกก้น
1: นี่ไงสมมตินี
17: ่ไม่ก็จะเป็นด้วย
1: สมมตินี่พี่มูนนอนใช่ไหมพี่มูนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้น

0: ก้นเลยค้างไว้สัก10วินาที
1: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
3: ลุงใหญ่ภาษา
2: อภิจิตครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
2: รู้สึกไงบ้างวันนี
4: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
5: ครับ
4: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอก
1: ขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ไม่ใช่หมอโอยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรุ่นใหญ่พา
2: พี่มน
1: ค่ะ
2: พี่มนทำอะไร
1: มาล่ะคะ
2: พี่มนทำอะไรอยู่
1: ทำขนมทองพับค่ะ
2: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
1: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
2: จ้ะ
1: ค่ะ
2: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
1: ค่ะตะกิดทำไมนั่นล่ะคะ
2: พ
1: ี่มนอะไรล่ะคะ
2: พี่จิ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
1: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
2: โอ้แล้วมันได้ผลไหม
1: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
2: นี่เสียงเป็นไงไปขอขายดีอีกทีดิ
1: ขายดีดีค่ะ
6: อยากจะสูงมากเหมือนประชด
2: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอ่ะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอ่ะ
1: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
2: นานไหมนานไหม
1: ไม่นาน
2: อ่ะคุยตามสบาย
1: อันทำไปเถอะตามสบาย
7: คุณใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้ไปลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้นFunding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะคะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มะคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามนะแต่ถ้าเราเดินทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกได้ไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามะ

0: โนบุพังคมาธรรมมามโนถามโนมยามนัสสาเจปทุถเถนะกโรติวาภาสติวา
1: คือ
0: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
1: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
0: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้
1: อ
0: ใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยไม่หยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกันคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้าคราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาสบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
1: เหมือนตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
0: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
1: เจ้าคะ
0: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาภละ
1: ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกัน4ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าครับอาจารย์ในสี่พลัง
0: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไร1เกิดจากการฟังเรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้ว
1: ใ
0: ช่มั้ยพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัส แต่ถ้าคนไม่มี

0: ัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
1: ม
0: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหม
1: ใช
0: ่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์
0: ในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อรหกดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: ขนาดจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมน
1: ะ
0: อบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: บอลนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่
1: บาง
0: คน
1: เขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโขนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมัจเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียร นี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับ3
0: อันดับ3
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับ3อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธิ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางผิด
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษเพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย์โอ้โห
0: เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในปัญญาพระละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไออานาชวชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหมม
0: ี
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: แล้วประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ยเราเรียกว่าสังคหะภละ
1: สังคหะภละน
0: ะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหะภละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไร อย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าพลังสังคหะภละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไห
1: ม
0: และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
1: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนัวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: อาจารย์
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภละสังฆภละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลนี่มันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา
1: ค่ะ
0: 3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขภละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ
1: ์
0: มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทำมา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆะเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้งสี่และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่า ภูเขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์พระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับอาจารย
0: ์
1: หรือถ้ามันล้มแล้วปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าค่ะ
0: จริงๆเนี่ยการประเด็นในอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสีนี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกหนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองและไอเรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะและเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู
1: ่ความ
0: สำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได
1: ้เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลย
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบ
1: โอ้
0: และได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้คืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจฟังได้อาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์ตามแต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้นสองหน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: ก็ต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมครับพระอาจารย
0: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไรเจ้า
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็น แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้ว

0: แต่วันนี้จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนั่นคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเกิดเลิกเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื
1: ่
0: องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกนะเพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหม แล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่

0: เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจริญพรสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดท่านรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรอศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเก็ดเผาไหม้ใหม่ๆนะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรงมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลอ่ะ

ก็ดูสิว่าสัตว์ที่มันมากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะฮะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูอ่ะต้องพัฒนาสุขภาพสิ่งไม่สวยไม่เข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านเออมันเป็นโอกาสที่นะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเลยท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์ด้วยจะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านท่านจะสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบนสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7วัน50วัน100วันเวลาจะเผาเขาให้พระแก่บังสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะฮะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสุดๆไปก็ร้องไห้โอ้เซนสงสาร

一路扫南扫龙，奈龙靠谱靠拉，มันต้องอย่างนี้ด้วยนะต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าส่วนแล้วเขาไม่ร้อง

ให้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่ข้าวข้อมัดซึ่งกลางอย่างสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสับปะเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสับปะเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกอนอย่างเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือหวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ไว้แบบนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรืองลมยิ่งแบบเป็นสูตินารีวิทย์เวทดีไม่ดีหรอท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจท่านนั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจท่านนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้ว่าเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสลาวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ประจนอะไรท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในปิยราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องการชาติการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลัง
มีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตัดวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพุทธมารแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงกับพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปกว่าเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นพยานที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหงวิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพารณามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็ลุกผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านก็ว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำตะเกียบอาตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพารณามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระพุทธคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านมันติดไหม
ท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ที่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั่นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9หัวปลาหมอที่ซุ่มในหนองอ่ะแล้วเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงเนี่ยเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็ไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมแล้วท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันอ่ะแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยกูจะจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าไอ้มะหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตำมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันหล่อเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรเลยไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันพระอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรให้เสียสภาพนะฮะตำซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันพระสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันพระสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันพระมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยถ้าลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันมาแล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะแล้วถ้าจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่าย
อันนี้ก็บอกไปเป็นตำราท่านคนมันเก่ง

ฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกระงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บและทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้และก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคละเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะและก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างผ่าทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งหลังจากเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขานะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมวิหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมวิหารธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมวิหารธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมวิหารธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีพรหมวิหารธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไปนี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้างโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพระพรหมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรวยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพศอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลาดพลาดจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้แก่ลูกคืนแม่ให้แก่ลูกคืนนะเจ้านายให้แก่หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและถ้ารู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามา

0: มาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นี้เป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28เป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอ่ะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี้ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลพอจะต้องใช้เลือดนะฮะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็บอกเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรบริวารศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วท่านคุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วมอะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเถอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยสบายโอ้ท่านอิดบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนต้องปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงและกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆแล้ววิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดียวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่า ข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดากินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยและให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ปัญหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับประปรปรามเออเป็นย่อยพูดบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตามราชการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเงาเหล่ากรท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในธนาขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากสึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้สึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้สึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้สึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะสึกมันไม่มีโอกาสสึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะสึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้ดูเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดใช่นะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านไปเสื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหืมทรยศเลยเนี่ยจะสึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้สึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทมตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็เจ้าคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะผมไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลับปัดไฟก็ไหม มันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟุดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านเออลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนโพสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราสึกเออแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะเราจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินโว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนก็นี่ๆเขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วโอ้เขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้ผมมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ทั้งปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะฮะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทมไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชบัญญัติปฏิภาณแต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคงคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้มั้ยว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา2 4 6 8เมื่อกี้กับเวทไหมท่าน ที่ว่ามาเกี่ยวกับหมดนั้นที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านไหนที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารนี่เขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกรูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกรูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือใช่ไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียากาน่าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดว่าดีก็พอลมหมดค่อยค่อยปีดให้ยามันไหลปีดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เราไม่มียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้ตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะว่าหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละเท่านี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครเราที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยอะกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่สองขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พันนี้ก็มีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายก็เขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะท่านในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยน ถ้าไปดูพ่อเมียพ่อเมียมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งนั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักรูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางหลาดละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมาขวานยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโดยมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเลิกสนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางที

มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งนึงที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิอันนึงนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีอีกคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่

ี้ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเจ้างานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช ANNEL YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีท่านชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไง
ส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา gravity problemGravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่าดีไซน์ทิงกิ้งพี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ทิงกิ้งเสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมก
การตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการ

การที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นไมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่สองก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะ

แล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นเจอร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองแล้วจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2-3คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึง

ุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชีวิตเราร่างกายเรานี่เราเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็นความในดูการรักษาโรคเปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับการรักษาแบบโบราณแบบจีนจุดดี ในการรักษาแบบแผนปัจจุบันก็จะแยกส่วนรักษาเฉพาะปัญหาเฉพาะปอดเฉพาะดับเฉพาะนั้นเฉพาะนี้ซึ่งบางทีก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันมีหลายครั้งเหมือนกันว่ารักษาอวัยวะหนึ่งให้ดีขึ้นก็ส่งผลร้ายต่ออวัยวะอื่นหรือว่ามียาหรือว่ายาฝรั่งเนาะยาฝรั่งนี่มีผลข้างเคียงจนกระทั่งมีซับใหม่ที่เรียกว่าโรค iatrogenic iatrogenic ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเพราะยาหมายถึงว่ายาใช้ยารักษาโรคหนึ่งแล้วป่วยจากยาที่กินถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลทมาเคยดูสถิติว่าคนที่นอนป่วยในโรงพยาบาลเป็นโรคเพราะยา 20% เดนการรักษาโรคเป็นปัจจุบันนี้มีข้อดีมากอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่อาตมาไปเมืองจีนก็คุยกับเด็กอันเนี้ยถ้าเทียบกับที่นี่ก็จะเป็นม.5 ม.6ที่กำลังเรียนแพทย์จีนเขาศรัทธามากเขาถือว่าอู้วันดีกว่าตะวันตกอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาว่าค่อนข้างเห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าอาตมาอยู่ในรถเกิดอุบัติเหตุรถชนอาตมาไปรักษาเป็นปัจจุบันมากกว่ายาจีนี่มันดีสำหรับภูมิเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องจะต้องตัดขาตัดแขนต้องแผนปัจจุบันดีกว่ามีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อดีข้อเด่นของการรักษาแบบยาจีนแพทย์จีนหรือว่าวิธีโบราณของอินเดียที่ว่าอายุเวดและของทิเบตก็มีก็คือการมองชีวิตแล้วก็มองร่างกายว่าเป็นระบบองค์รวมไม่ได้มองว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็รักษาเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ในการฝึกให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของสิ่งต่างๆไม่ว่าในร่างกายไม่ว่าในจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญในวาระสูตรวิชาชีวิตเราจะรู้ชีวิตเราจะรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมเราก็ต้องพยายามมองทุกอย่างในลักษณะเป็นระบบองค์รวมดังที่เราเกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆแต่เมื่อเรามองมองคุณธรรม

มันเป็นเครื่องเทศเอาอันนั้นใช้บ้างอันนี้ใช้บ้างมั่วๆอยู่นี่ว่าแต่ละแต่ละอย่างอาจจะดีแต่ถ้าผสมกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้และไม่รู้จักวิธีผสมทีนี้คุณธรรมแต่ละข้อเราจะต้องรู้จักบริบทของมันต้องรู้จักจุดประสงค์ของมันต้องรู้ว่าคุณธรรมข้อนี้จะต้องอาศัยคุณธรรมอื่นอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องความเกรงใจถ้าพูดถึงความเกรงใจแม่จะจำกัดความว่าความเกรงใจคืออะไรนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องความเกรงใจคือไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจโดยใช้เหตุต่อมาจะต้องเดินด้วยการใช้เหตุอยู่ต้นท้ายเพราะไม่ใช่ว่าความเกรงใจเป็นคุณธรรมที่อยู่โดดเดียวเราควรจะเกรงใจควรจะเกรงใจผู้ใหญ่ควรจะเกรงใจเพื่อนควรจะเกรงใจรุ่นพี่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือการมองความเกรงใจเหมือนเป็นคุณธรรมโดดเดียวไม่ได้อยู่ในบริบทของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามนั่นอย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักของเราอย่างเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีหลักตายตัวก็คือศีล5เห็นไหมดังในหลักนี้เราก็ต้องรักษาไว้ฉันเราจะเกรงใจเขาไหมเกรงใจสิเกรงใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่กระทบต่อศีล5ถ้าหากว่ามีความบางทีสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันดีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราก็จงต้องจัดลำดับความสำคัญนี่ระหว่างศีล5กับความเกรงใจอันไหนสำคัญกว่ากันสำหรับอาตมาก็คือว่าศีล5เพราะว่าคนเราจะตกนรกไม่ทั้งว่าในชาติปัจจุบันก็คือทุกข์จนเหมือนกับตกนรกเป็นหรือว่าการตกนรกจริงหลังตายมันก็ขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นส่วนจะเกรงใจหรือไม่เกรงใจก็ไม่ได้มีผลกระทบมากถึงขนาดนั้นแต่มองในแง่ของกฎแห่งกรรมศีล5น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าความเกรงใจแต่เราก็จะเกรงใจเขาใช่แต่ถ้าเขาจะชวนไปผิดศีลเราถือว่าศีลนี่ต้องเนื้อความเกรงใจแต่ไม่ความไม่เกรงใจในบางเรื่องก็แปลว่าไม่ขี้เกรงใจคือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกหรือว่าตัวเองจริงๆไม่อยากทำแต่ทำเพียงเพราะว่าเกรงใจเขาที่จริงคำว่าเกรงใจแล้วก็ใช้คำนี้ก็ฟังแล้วค่อนข้างจะสวยฟังแล้วมันดีแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องการไม่กล้ามากกว่ากลัวเขาจะไม่ชอบในเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณครูเรื่องความกล้าอย่างอาตมาเพิ่งได้อ่านบทความที่เขียนที่อังกฤษเรื่องความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของอังกฤษแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมดื่มเหล้าอ่อนลงมากจนปัจจุบันนี้เห็นว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ดื่มเหล้ามีถึง 30% ประมาณ 36% ซึ่งก็แตกต่างกันมากกับสมัยก่อนซึ่งเขาจะ 70-80-90% เราที่เป็นอย่างนั้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเก
ี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบการศึกษาของอังกฤษซึ่งถ้ายุคอาตมาถ้าเป็นคนชนชั้นกลางไม่รวยมากเรียน ทำปริญญาตรีเนี่ยฟรีไม่เสียเงินเลยแต่รัฐบาลก็ยังให้เงินเดือนกับนักศึกษาด้วยฉะนั้นเมื่อเรียนฟรีด้วยรับเงินจากรัฐบาลด้วยเหมือนกับชวนให้ประมาทก็ว่าได้แต่หลังๆนี้มันเปลี่ยนตอนนี้การ จบปริญญาตรีแล้วนักศึกษาโดยเฉลี่ยนี้จะเป็นหนี้รัฐบาลเกือบล้านบาทมากกว่าล้านบาทเพราะนั้นความจำเป็นในความประหยัดก็มีมากขึ้นและนักศึกษามีเวลาไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากจะต้องทำงานเวลาไม่เรียนก็ต้องหางานทำเพื่อหาเงินใช้หนี้มันก็เลยทำให้คนดื่มน้อยลงเพราะไม่มีสตางค์และไม่มีเวลาดังนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมบังคับบ้างเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือปรากฏว่าพอมีอาจจะมีนักศึกษาไม่กี่คนหรือเป็นกลุ่มน้อยที่ทวนกระแสใหญ่แล้วก็สร้างกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วกระแสใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าที่จริงหลายคนก็อยากจะอยู่ในคิดนานแล้วก็อยากจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่กล้าทำผมไม่กล้าทวนกระแสใหญ่ในเวลาของผมว่าทำเพราะเป็นสังคมมันสังคมมันไม่ใช่มีอันเดียวแต่ว่ากระแสมีกระแสใหญ่กระแสน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้ากระแสใหญ่และไม่มีที่อยู่ในถ้ามีบางคนที่ไม่เกรงใจในสิ่งที่ผิดหลักธรรมแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาไม่นานแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่อังกฤษตอนนี้1ใน3ไม่ดื่มเหล้าละแทบจะไม่น่าเชื่อนะถ้าเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ต่อไปการไม่ดื่มอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ดื่มที่ต้องขอบคุณคนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษโดยเฉพาะชาวอิสลามชาวคืออิสลามนี่กระแสใหญ่ของอิสลามคือไม่ดื่มก็เลยนำวัฒนธรรมไม่ดื่มเข้าไปในวงการศึกษานั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความเกรงใจและความไม่เกรงใจความเกรงใจก็ดีในเมื่อเรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะสบายเราอาจจะสะดวกแต่ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราก็เสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นใจคนอื่นเอาเขาใส่ใจเราการฝึกให้สามารถมองสิ่งต่างๆเหมือนคนอื่นมองที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแต่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาเพราะมันเป็นหลักสำคัญของศีลธรรมเนี่ย จะสังเกตว่าเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นมาในชุมชนตั้งแต่เรื่องของครอบครัวในหรือว่าในองค์กรระดับชาติระดับระหว่างชาติคือคนจะสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเราคือฝ่ายดีเขาคือฝ่ายชั่วเราคือฝ่ายฉลาดเขาคือฝ่ายโง่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของสีผิวเข้ามาผสมแล้วยิ่งไปกันใหญ่นั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือความรู้สึกอย่างนี้การแบ่งแยกเพราะอะไรเพราะ
หนึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ความ

เดือดร้อนการเบียดเบียนอะไรต่างๆและสองเพราะเป็นการมองข้ามความจริงคือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเรามองในบริบทว่าเราเป็นสัตว์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดคนโง่คนดีคนทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้ว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันท่านเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเราเวลาเกิดมีอารมณ์รุนแรงให้ซูมเอาท์ให้ถอนออกมาดูบริบทดูทั้งหมดความสามัคคีความสามัคคีดีไหมโอ้แน่นอนขอให้สมานสามัคคีกันแต่ความสามัคคีได้ก็อยู่ในบริต้องอยู่ในบริบทเหมือนกันแต่ก็ต้องมีคุณธรรมคนอื่นมากำกับอย่างในเทียบระหว่างความสามัคคีของมาเฟียหรือว่าของหมู่ทุจริตบางที่หมู่ทุจริตเนี่ยเขาก็สามัคคีกันดีนะก็แต่ความสามัคคีของเขาก็จะลักษณะว่าเนี่ยกว่าเราคุณทำอะไรผิดฉันจะไม่ว่าคุณเลยนะฉันไม่สนใจถ้าเพื่อฉันทำอะไรผิดคุณไม่ว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือความสามัคคีของคนชั่วต่างคนรับหูรับตาต่อความชั่วของซึ่งกันและกันไม่พูดนั้นความสามัคคีก็เลยเป็นกำลังของความชั่วกำลังของคนชั่วได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปสำหรับคนดีหรือว่านักปฏิบัติก็ต้องการความสามัคคีเหมือนกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังแต่ความสามัคคีของคนดีไม่เหมือนความสามัคคีของคนชั่วเพราะความสามัคคีของคนดีก็เกิดจากการปวารณาตัวต่อกันและกันหมายถึงว่าเราก็เปิดใครเห็นว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดช่วยตักเดือนด้วยตาแล้วถ้าข้าพเจ้าเห็นใครทำอะไรผิดพูดอะไรผิดฉันก็จะตักเดือนหรือจะสะกิดจะให้ขอคิดสะท้อนด้วยความหวังดีเหมือนกันนั้นถ้ามู่คนดีก็ผู้ที่หวังความเจริญใช่ไหมต้องการจะชนะกิเลสตัวเองถ้าเรามีปัญหาว่าโดยธรรมชาติทุกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมต้องมีจุดบอดต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเห็นก็ไม่เห็นแต่บางทีเพื่อนเขาเห็นนั้นถ้าเราสาวเอาสามัคคีแบบไม่ว่ากันเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจแต่เรามีความหวังดีต่อกันและกันพยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันมีอะไรเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเพียงแต่ว่าผู้ที่จะตักเดือนนี่ต้องฉลาดในเรื่องการพูดหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดในลักษณะที่ไม่ทำให้คนนั้นจะต่อด้านหรือจะโกรธหรือจะน้อยใจนั่นก็เป็นเรื่องของศิลปะในการสื่อสารเพราะถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีอะไรนะฉันทำอะไรผิดนะฉันมีอะไรนะช่วยบอกด้วยนะเราอาจจะพูดด้วยความจริงใจแต่ถ้าถึงขั้นจริงๆแล้วบางอย่างนี้เราก็จะเซนซิทีฟมากอายด้วยไม่อยากพูดถึงเพราะนั้นบางทีถ้าเราดักเตือนด้วยความหวังดีกับผู้ที่เคยบอกว่ายินดีจะรับฟังอย่าเพิ่งแปลกใจเลยถ้าเขารับไม่ดีเพราะไอ้การรับฟังเสียงสะท้อนนี่มันยากมากดังนั้นเราผู้ที่จะให้ขอคิดกับเพื่อนนี้จะต้องฉลาด
ฉลาดในการพูดในน้ำเสียงฉลาดในการเลือกกาลเทศะต้องฉลาดหลายอย่างวันจึงจะได้ผลแต่ถ้าเรามีการตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีอย่างนี้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีที่มีคุณภาพเราเป็นกำลังในทางดีไม่ใช่ไม่เหมือนความสามัคคีของพวกทุจริตและพวกมาเฟียเป็นต้น แต่ความเกรงใจก็อยู่ในบริบทไม่ใช่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเกรงใจและไม่เกรงใจนั่นก็เป็นแค่ข้อพิจารณาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นที่ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะศีล5เพราะความปลอดภัยของเราความเคารพนับถือตัวเองของเราการเป็นเพื่อนกับตัวเองจะขึ้นอยู่กับศีล5มากกว่าอย่างอื่นความ ความสามัคคีก็ต้องอยู่ในบริบทของศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนต้องการจะชนะกิเลสตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับคนรอบข้างให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าเรากำลังทำความชั่วการให้กำลังใจในการทำความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีปัญญาคอยพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวที่มันกระตุ้นความรู้สึกอย่าไปให้จิตใจของเราโฟกัสที่ตัวนั้นตัวเดียวแต่ฝึกให้จิตสามารถถอนออกมาดูรอบๆไอ้ที่เรียกว่าดูรอบคอบให้มีความสุขุมรอบคอบในการดูปัญหาต่างๆถึงตั้งสติอย่าให้ความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นในพวกตัณหาต่างๆเข้ามาครอบงำคิดอะไรไม่ออกโอ้เขาให้หยุดแล้วเนาะดีวันนี้ก็คงเอาเพียงแค่นี้เนาะไอ้วางเดี๋ยวสรุปเป็นภาษาอังกฤษสุดท้าย I've been talking aboutdifferent ways of looking at things. Started off with example of the physical body and the different ways of looking at the physical body that we find in different medical systems or cultures. So in the Western medicine, then generally, different organs, functions of the body are treated separately. There is a certain acknowledgement of the relationship between them, but it's not that clear cut. And so often medicines that have a positive effect on one part of the body can have a negative effect on the other.And some time ago now, I saw a statistic for iatrogenic disease, which means disease caused by medicine, as being responsible for like 25% of patients in hospitals in the West. And of course, Western medicine has many good points. And as I say, if I was in a car crash or something, I would definitely go to a hospital, a Western hospital, rather to a Chinese doctor and have acupuncture. But the strength of the Chinese and other traditional medical systems is their profound understanding of the relationship between the different related elements in a
in our overall system, a holistic system of the body and mind. And in fact, this is the way of looking at life, which is very much in harmony with the Buddhist approach. We're trying to understand this whole mass of contribution and the relationship between the different causes and conditions, underlying phenomena, so that we know what can be, what should be patiently endured, what can be changed, what needs to be dealt with first, what can be left for a while. So this whole nuanced approach to problem solving comes through the understanding the way that things arise and pass away according to causes and conditions. And this also affects our decision making and values in our life. I gave a couple of examples. One is of the Thai word grengjai, which probably can be best translated as consideration of others' feelings. And in Thailand, that often the problem is that it's given, it's seen as a separate value. It's not seen within the context and the other causes and conditions and other things that should be weighed up in any kind of decision. So, for instance, the most obvious value here, like we call five precepts. So we could say, I think in a Buddhist view, that we should be grengjai, that is to say, considerate of other feelings, not unnecessarily or selfishly causing distress or discomfort or inconvenience to others, except when acting in such a way would be in conflict with our precepts. So we say grengjai, kwam grengjai is a good thing, but only to the extent that it doesn't undermine our moral, ethical standards and principles. So if it becomes just the only criteria, shall I do this or shall I not do it? Well, I don't really want to do it, but I'm grengjai, I don't want to disappoint people, I don't want them to reject me or to dislike me, therefore I'll do it anyway. Then that goes beyond grengjai, which is grounded in an overall understanding of how to live our life in harmony with our principles. The other point I was making was about harmony of the group. As you know, in Thailand particularly, harmony is greatly, social harmony is greatly emphasized, but that again has to be seen within a context. Social harmony brings cohesion and strength to a community. But if that community is evil-minded, or an example, like it was like the mafia or something like this, then that harmony is based upon, you know, whatever you do, however evil it is, I won't say anything if you don't say anything about what I do. So there's a kind of harmony that arises from that, you know, just turning a blind eye to what anybody else does, whether, you know, however moral or immoral it might be. But the harmony of Buddhist practitioners is based upon the idea of pavarana and an ideal of learning and training and developing oneself, and an acknowledgement that we can be unaware of our defilements and our blind spots, and we sometimes need feedback from those around us. So opening yourself up genuinely to feedback and being willing to give feedback at appropriate times and places in a kind and gentle and timely, intelligent way
it creates a very different kind of harmony, and it's a very creative kind of harmony. But if there is, but if the our idea of harmony is no kind of disagreement, then it's a very deadening kind of harmony. If you never say anything or you never express an opinion merely because it's different from someone else's, and you feel that would be destroying the harmony, that's not really what the harmony of wise

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้น

0: ได้ครับ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำรับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็

0: รู้อยู่แล้วว่าเดือนหนึ่งเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยแนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.h นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำ ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีอาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังภายในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลา
คู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิรสานมิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามะ

หันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพระระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัททวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ

อุปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ใน

ลักษณะสามัญทั้งสามประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังเลย

มาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งเราก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งสะเต้นบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับก็อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: แต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวั่นไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยไอ้ที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติอะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเค้าเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผม

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตผันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผม

ยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนเนี่ยบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้ว
1: เป็นบุญตาที่ได้มาปะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศักดิ์ลูกทุ่งนี่ในผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
4: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
5: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
6: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกคุณที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
7: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
8: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้เข้มแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมเด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: คือ
1: ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือเหมือนว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะคือตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือ เวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อน
1: ใช่แล้วเราก็ตรวจ
0: ไหนใช
1: ่ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคลำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คลำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินโดยแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนของซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมี2หลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: อืมค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติรวมใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ คือเมื่อเราวินิจฉัยจากสภาพประวัติตัวร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไป
0: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
0: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
0: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
1: 4เนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
0: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
0: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
0: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
0: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
0: ซึ่ง เมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือถึงสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดหนึ่งนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต๊กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต๊กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเตียให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานเราจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่ แล้วก็มีน้ำราดลงไปด้วยเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเตี๊ยะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเตี๊ยะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์จานอชัยยังวิ่ง
2: ความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: วลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะและมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL

0: มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุ้งขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์นึงคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
4: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการ
1: ครับ
0: ตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดี
1: ฮะ

0: มาณนี้
1: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
1: ถ่างก่อน
0: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันดันดันดันดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมันแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่สวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี้ไหมต้นไม้สูงๆสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาก็บอกอุ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องหอบที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องลดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้จะต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
3: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
2: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ทางปาล์มซึ่งมัน
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนั่นแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเคงเกตตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลา

0: ันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาล นะครับบ่านี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่1ก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพร1ย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาด ทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
3: ์
2: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
3: ครับ
2: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้เรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน4 โลไปถึงกิโลที่

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะย

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: ส
0: ี
1: เลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทายิ
0: สาธุพมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปนารัญญามหาปะทวิงอุณนาเทตวะพระมนัสสะปิยพุทธิสุทินิสุยะวะพัมมโรกาเอกะโกระ

รังชาตังเตนาปิพิชิตตะหัตตยาวิยาอิมมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังธัมมะเนนะนิยะมหานังตังวิปรหปังสุตวังมัตตติหิงสุสเตมัตถิงสกหารัตสเววะอัตสมังอาคมิตสติสาตถะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภาเวยยาติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัดสี่เก้าสิบปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัดสี่เป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังแต่ครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูชกก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาติลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แถลงในกันที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหะรังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจท่านพระโพธิสัตว์เป็นปฐิมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหะลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝกซึ่งดวงเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท้าก็พาสองพระงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยพระรูปเจ้าเป็นกำพระพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้อมพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกเลินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดทนสะอื้นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงชอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิได้ปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละ

ออกเอียดตุกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นยายหลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัตสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกรักทั้งสององค์นั้นแหละพิกเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายภูมิเทพประธานพิมานไม้ไผ่พนมมีอารมณ์อันล้นเล่าเทพเจ้าจอมสากลจึงมียุคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิ์ศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้ากอนไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตะส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไก่สอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดมาองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเรื่องนองสยองสยัดสะบัดบาดต่างก็ทำสีหนาดหน้าสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝั่งมรคาที่พระนางจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละจะมัดสีปางนั้นสมเด็จพระมัทสีสีสุนทรเทพากัญญาจำเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหัดพระไทยเตวันวาหัดพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเฮยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกผ่านพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะไหนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นเกลเกิดพี่กุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยย่ำผ้าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสนานเป็นพวงพลทางเป็ดทิศก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทางขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอือดเป
็นลางลายนัยตาฟ้าก็พังพังดูพายโพยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวเสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบาททางโคโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ้งกิ้งต้มพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพังนั่งทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเศร้าพระบาทบุตรจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมลิขราชสะดุ้งพระไทยไว้วาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันเสงให้พีระเฮรัมจึงตัดวาหากรรมกรรมกรรมกรรมของมัตสีได้เวรหาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหาอันหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิธีเฉพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มาเนืองนอนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เหลือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวราก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระลูกแก้วของแม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคันไหลพระนางจึงปุงหาบคนลงวนวายเลวอภิวาทวาข้าเตพยะพานมลึกราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งน้องน้ำชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงอันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจางจอมนาฬิกเวทสันดอนอันจำจากพระนครมาอยู่ภายน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีอ
หนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลหเป็นเวรหาพระรูปแก้วทั้งสองอยากนมกำหนดเสวยพาพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยชมถึงลูกรักและเมียฝันอันหนึ่งนอห้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนอห้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามคันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอนขึ้นใส่บ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็เหยาะพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดหย่อนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระรูปลักษณะชาลีประพาสลาดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกรักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิมประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟาร์มเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

0: ไม่อย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ย
2: กันชั่ว
1: ๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอก
2: หลอกกันชั่ว
1: ๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้
2: หลอกกันชั่ว
1: หลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: ริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตนำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้พวกข้าก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปเป็นอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นแล้วท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วอันแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสกอตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำฉะนั้นใครหยิบแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปในความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาพอเดี๋ยวเกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเอง

ไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงหวงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงหวงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่ นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเรียกว่าพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้ขณะการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกัน
เราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านแล้วต่อมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปุ๊บ500เนี่ยมันเกิน3 วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพออถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพออเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10 ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครขี่ให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้ส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดุมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูเมื่อโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลึกพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียปัจจุบันไม่ใช่คาเวียแล้วมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งอะไรเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วนี่พระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมา2 วันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างว่าไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้มาท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วแล้วฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาไปจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังถอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณนี่ก็จะกันในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักกัน

เรียนรู้ว่านอสอนง่ายได้จบจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องเฟกนิวเนี่ยพอบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญกัฏฐัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าละมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ฟอร์จูนเทลเลอร์ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญกัฏฐัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าเขามีแต่ชราไร้คุณภาพเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จสิท่านในแขนงต่างๆต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธธาตุมันอ่านถามหลวงพุทธธาตุนะคำสงฆ์สอนท่านคิดดูพุทธธาตุอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองๆแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยหลวงพุทธธาตุกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญานนท์มันตอบได้เป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลูกไปธรรมกรุงเทพก็บอกแล้วรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันกลายเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทีมธรรมสภาเขาก็ไม่เอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรใ
แล้วบางคนอยากจะ

ไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละนะแต่เขาก็พาลูกเข้าไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาก็ไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพูดโอ้โหคนนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่บอกเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคนนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่แต่ไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตเราก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อะท่านมันยอมสละมันท่านที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อะเพราะอึดได้บอกบวชทำไมบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหน่อยแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแล้วเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่

0: เราเจอในเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเนนเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เนนแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนนหงุดหงิดถ้าเนนได้กำเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนนรวยไปแล้วแต่ขอให้เนนนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนนสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้และจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนนนี่คือธรรมบุพติเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายความเป็นผู้วางง่ายนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเศรษฐีตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้น แต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่ trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะ

0: ของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ย ก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้ฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมธุชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th